0: 19เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการwelfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
2: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยพูตาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกช
3: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้ง EFTA มีทั้งพูตานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกชก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งออกให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
2: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลาง โดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็นGrid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
0: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
5: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเนี่ยเกือบแสนทั้งหมดเลยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วน
4: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชโรเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาบิยาของกองทัพอิหร่าน

0: ลงหยุดยิง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตปนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลลาห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2-1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5-1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตุนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11:00 น.ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ 25-20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
3: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่ 20-21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ ส่วนมาก

0: ภาคบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
1: 1นาทีกับกปท.
2: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แ โกดหัวบัวโกดสอโกดขมเหลาโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกดทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกดกระดูกและโกดก้านพร้าวถ้าเป็นโกด9ชนิดก็เพิ่มโกดกักกราโกดกะกริ้งและโกดน้ำเต้าคำว่าโกดซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกดดอชดาสะกดโกดตอปตักสะกดโกดดอเด็กสะกด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห่วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศ
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
11: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
12: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบา ซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไรและก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นล่ะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วง ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโญจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโญในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนที่ช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเรื่องของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่โซนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนิโญนะครับ
1: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนิโญให้เบาบางลงได้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
16: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลในปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
15: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
17: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดและก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้ฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกๆนะครับที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูก็ดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดและอยู่ในช่วงใดนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับที่เร่งดำเนินการในส่วนของวอร์รูมซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
15: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: ทุเรียนมังคุดและสะตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
19: ดิฉันจัตยาปลอมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิม ส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
18: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26-29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
20: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
21: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอไปยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบeticketแทนการเก็บเงินสด
20: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
22: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซูลีแวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งฉลาบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยไทยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่าง SEA Games หรือ Asian Games ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬา ที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิดชอยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเอฟวันเทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบการพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เข้ามาหนุนวงการ
2: ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ผมเป็นแค่ตัวจุดกระแสนิดนึงก็ส่วนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจนะครับฝากเสียหนูด้วยนะครับผมนายกฤทธิ์ทินครับแล้วเมื่อวานผมก็ไปชมอะคาเดมี่ที่จีนมามีนักกีฬาระดับตัวน้อย120คนแล้วก็มีโต๊ะประมาณ 30-40 ตัวซึ่งว่าถ้าที่ไทยมีอะคาเดมี่แบบเขาอ่ะผมว่าเราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนครับ
22: ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
3: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อ นะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบการพนันเราจะขอความชัดเจนจากมหาดไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได้
22: นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบการพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบการพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เกิดเป็นคนควรตั้งตนไว้ชอบประกอบกุศลกิจเลี้ยงชีวิตมีศรัทธาฝึกกายวาจาจิตเว้นปาปมิตรคบบัณฑิตชนท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรและในขุทธกนิกายขุทธกปาฐะเพื่อให้ท่านผู้ฟังธรรมะได้นำเอาไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใจความในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนบางคนในโลกนี้ทำตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาทำตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทำตนผู้มีความตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในการบริจาคการตั้งตนดังกล่าวนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าเป็นมงคลถามว่าเป็นมงคลได้อย่างไรตอบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรที่เป็นไปในปัจจุบันและภายหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆในทุกคาถาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกยอมเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจคือถ้อยคำของคนที่มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดถึงเรื่องศรัทธายอมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มีศรัทธายอมไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุ 2. ถ้อยคำของคนผู้รักษาศีลเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่รักษาศีลเพราะผู้ไม่รักษาศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่รักษาศีลย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของศีลและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุถ้อยคำของผู้มันเพียรศึกษาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนที่ไม่มันเพียรศึกษาเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาเมื่อพูดถึงเรื่องการมันเพียรศึกษาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษายอมไม่เห็นอานิสงส์ของการเรียนการศึกษาและยอมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการเรียนการศึกษา 4. ถ้อยคำของคนผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจ ของคนผู้ตระหนี่เพราะคนผู้มีความตระหนี่เมื่อพูดเรื่องการบริจาคย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีความตระหนี่ย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญาเป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ 1. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลย่อมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล 3.ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาย่อมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษายอมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและยอมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา 4.ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคย่อมเห็นการบริจาคที่มีในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจ ของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานะสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป 3. มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4. ไม่หลงทำกาลกิริยา 5. หลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือ แต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริตเมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์

งานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตระหนี่คนตระหนี่ไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครคบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่ายคนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดียอมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกะลามคฤทายวันเมืองสูงกุมารศีสะในภัคคชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดาประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับนกุลมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจนกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสอง

รารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้ขฤหปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านขฤหบดีและท่านขฤหปตานีถ้าสามีปัญญาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตระหนี่กระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุจน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอานิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปประเทศก็จริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นย่อมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไปในภายในของบุคคลนั้นย่อมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตวรรคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือให้ทิพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอำนวยทุกอย่างให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวรรคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผ
ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วย่อมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคาวัคธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาพบกันกับเรื่องราวของการทำความดีหรือแม้แต่เรื่องของที่เราจะส่งต่อคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะในการที่จะเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองสำเภางามเชยซึ่งท่านเองก็ดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองสำเภาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้ดำเนินการมานะคะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่ยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวหรือว่าเข้าไปเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเองก็ตามหรือว่าการใช้ชีวิตว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการพระราชดำริที่ทางพิพิธภัณฑ์นั้นได้หยิบยกเข้ามานะคะโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับรองสำเภางามเชยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณกบด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีให้ท่านรองเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: ก็ต้องขอบคุณนะคะทางสถานีที่เปิดโอกาสให้ทางสำนักงานของเรานะสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติได้มาร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์ของเราเวลาคนพูดถึงพิพิธภัณฑ์นะคะ
1: คุ
2: ณกบคนไทยมักจะคิดถึงสถานที่ที่จัดแสดงวัตถุโบราณหรือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตแต่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติของเราเนี่ยม
1: ี
2: บทบาทที่แตกต่างไปนะคะเราเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงพระราชปณิธานและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทางด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะว่าหากเรามองย้อนกลับไปเนาะกษัตริย์ไทยเริ่มมีตั้งแต่สุโขทัยประเทศไทยมีรากฐานภาคการเกษตรมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมมีอาหารมีความมั่นคงของชาติเนี่ยล้วนเกี่ยวเนื่องกับพื้นแผ่นดินนี้ก็คือดินน้ำป่าแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรดังนั้นเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่9ของเรานะคะท่านทรงตระหนักถึงเรื่องนี้และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเพราะว่าเราจะเห็นการทรงงานของพระองค์นะคะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนพระสงฆ์ในกองของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนภัยแล้งน้ำท่วมดินเสื่อมโทรมการขาดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นสิ่งที่พระองค์ทำงานหรือทรงงานไม่ได้มองแค่อาการของปัญหาเนาะแต่พระองค์ทรงศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหาด้วยแล้วก็ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามลักษณะของภูมิสังคมลักษณะของบริบทของแต่ละพื้นที่จนกระทั่งทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยถ้าเรารู
1: ้
2: โดยรวมก็คือมากกว่า 4,000 กว่าโครงการแล้วก็ 3,700 กว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร
1: ฉ
2: ะน
1: ั้
2: นพิพิธภัณฑ์เกษตรจึงถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมองค์ความรู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9เพื่อถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้นี้ไปสู่ประชาชนในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันหรือในอนาคตเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนั้นคำตอบง่ายๆก็คือพิพิธภัณฑ์เกษตรเราไม่ได้ทำเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เนาะแต่เรานำเสนอศาสตร์แห่งการดำรงชีวิตให้กับพระสงฆ์นิกรหรือประชาชนของพระองค์นั่นเองค่
1: ะ
2: เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการพึ่งตนเองเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ประสบนิกรของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่สมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะนั้นภารกิจสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเรามีอยู่4ภารกิจหลักนะคะอ
1: ัน
2: ที่1ก็คือแน่ๆแหละเราทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาก็เป็นการเทิดพระเกียรติแล้วก็เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอาชีพภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อภาคการเกษตรและการพัฒนาประเทศไทยนั่นเองนะคะอันที่สองก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพระสงฆ์ในกรของพระองค์ได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับวิธีของตนเองวิธีแบบไหนเราจะปรับยังไงอันนี้อยู่ที่แต่ละบุคคลจะไปปรับเนาะไม่ใช่แค่เกษตรกรแต่ทุกคนสามารถประยุกต์ใช้ได้นะคะส่วนเรื่องที่สามเราทำหน้าที่เรื่องการรวบรวมวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวสัตว์พระราชาหรือแนวพระราชดำริรวมทั้งภูมิปัญญาเกษตรไทยด้วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้แล้วเอาไปประยุกต์ใช้นะคะอันที่4เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบชุมชนรวมทั้งหน่วยงานทั้งภาคการศึกษาและภาคีต่างๆทั้งในและนอกประเทศเราเพื่อจะขยายผลให้จากคนต้นแบบไปสู่ครอบครัวหรือชุมชนที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อสะท้อนเรื่องนี้ก็คือผ่านโครงการและกิจกรรมที่เราจัดกิจกรรมในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของตัวพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะเพราะว่าโดยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ก็คือพระองค์ก็จะนิยามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ให้ผู้คนได้เข้าไปเรียนรู้นั้นพิพิธภัณฑ์เกษตรก็เหมือนกันเราคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งมีรูปแบบการจัดนิทรรศการทั้งในอาคารซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบที่ทันสมัยมีทั้งสื่อมัลติมีเดียให้ผู้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้เรามีทั้งหมด10อาคารเรียนรู้นะคะซึ่งก็แบ่งตามพระราชภาพของพระองค์แล้วก็เรามีเทศกาลกลางแจ้งที่สะท้อนพระราชภาพทางด้านการเกษตรเราเอาแนวพระราชดำริหรือที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เนี่ยมาจัดแสดงเป็นรูปธรรมให้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานให้นั้นเนี่ยมันสามารถทำได้จริงนะมันสามารถพึ่งตนเองได้จริงนอกจากนี้เราทำเรื่องกิจกรรมที่เป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจัดกันอยู่แล้วทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วก็มีงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันของเรานะคะซึ่งใกล้ๆที่จะถึงนี้ก็3ถึง5กรกฎาคมนะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลอีกที่10นะคะซึ่งตัวตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคุณกบน่าจะเคยมาใช่ไหมคะ
1: เคยมาเคยไป
2: เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ตลาดแห่งมิตรภาพตลาดของการแบ่งปันแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมนะ
1: คะ
2: ซึ่งที่สำคัญเป็นการนำเสนอสินค้าท้องถิ่นของกินปลอดภัยของใช้คุณภาพจากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรแล้วก็ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จผู้คนที่มาขายสินค้าเขาเป็นเจ้าขององค์ความรู้เขาก็จะเล่าเรื่องราวของเขาได้ว่าเขาพูดตนเองโดยใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรอันนี้สามารถถามได้ทุกบูธทุกร้านค้าเลย
1: ค่ะ
2: แล้วถัดมาเราก็จะมีตัวโครงการการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับหมู่คณะนะคะโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจที่สนใจการเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการเกษตรแล้วก็สนใจจะเอาไปประยุกต์ใช้สามารถจองเข้ามาได้ซึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ11หลักสูตรหรือต้องการให้เราออกแบบเป็นหลักสูตรที่มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือเป้าหมายขององค์กรเราก็ทำให้ค่ะก็จะเป็นออกแบบหลักสูตรพิเศษให้ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2 3 4เพราะว่าสัปดาห์แรกเป็นตลาดใช่ไหมคะสัปดาห์ที่2 3 4จะเป็นกิจกรรมครอบครัวค่ะก็สามารถพาครอบครัวเร็วๆนี้เราก็จะมีค่ายนะคะ26นี้จะเป็นค่ายครอบครัวนะคะมาทำกิจกรรมอยู่ค่ายกับเรา1คืนนะคะก็จะเป็นกิจกรรมครอบครัวนั่นเองแล้วก็ยังจะมีร้านบริการอาหารกาแฟเครื่องดื่มครบวงจรนะคะรวมทั้งที่พักด้วยทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนพระอิทธิภาพของพระองค์ในแง่ของการตั้งใจทำตั้งแต่ต้นน้ำเพราะพิพิธภัณฑ์มีฐานต้นแบบใช่ไหมเมื่อมีฐานต้นแบบเราก็เอาสิ่งที่เป็นต้นแบบมาทำเป็นอาหารจำหน่ายแล้วก็แปรรูปจำหน่ายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยแท้นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ตัวหลักปรัชญานะแต่เป็นการสะท้อนหลักทรงงานของพระองค์ด้วยนะคะอันนี้คือภารกิจของตัวสำนักงานค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงภารกิจแค่นี้นะคะหลายท่านคุณผู้ฟังหลายท่านหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะนึกถึงภาพออกนะคะคือองค์รวมเนี่ยทั้งหมดตอบโจทย์ได้ดีมากสำหรับการใช้ชีวิตของคนไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้อย่างเดียวสามารถไปปฏิบัติได้จริงด้วยอยากให้ท่านรองพูดถึงกิจกรรมเจาะลึกไปหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมเนี่ยเห็นท่านรองบอกว่าเน้นๆเลยก็จะมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวด้วยแล้วก็กิจกรรมประจำเดือนใช่ไหมคะเราเริ่มจากกิจกรรมประจำเดือนกันก่อนค่ะ
2: ค่ะ ่ะกิจกรรมประจำเดือนก็จะเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเราจะมีทุกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนแล้วแต่ละเดือนก็จะมีธีมงานแตกต่างกันไป
1: ค่ะ
2: ซึ่งใกล้ๆนี้ก็จะเป็นงานอันนี้จะเป็นงานมหกรรมซึ่งตัวมหกรรมเราจะมีจัดอยู่ประมาณ 3-4 งานนะคะก็จะมีงานเดือนเร็วๆที่จะถึงนี้ก็คือ 3-5 กรกฎาคมจะเป็นมหกรรมในหลวงรักเร่าสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนอังกฤษมิวเซียมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นการเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเรียนรู้เพื่อจะสืบสานรักษาต่องานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรโดยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้นำแนวทางและพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาดำเนินงานต่อนั่นเองแล้วก็พวกเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นิกรเราก็น้อมนำและก็เอาพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะมาสานต่อกับพี่น้องเครือข่ายของเราซึ่งวันนั้นก็จะมีทั้งงานนิทรรศการทั้งของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรภาคีความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐแล้วก็นิทรรศการสำคัญของพิพิธภัณฑ์เกษตรของเราแล้วก็จะมีสินค้าการเกษตรของพี่น้องเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ที่ได้เล่าไปแล้วมาจำหน่ายเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสินค้าแล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากแล้วที่สำคัญเราเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเรามีภาพยนตร์อินเตอร์แอคทีฟมีimmersive art มีดิจิตอลมีเดียดิจิตอลต่างๆเยอะแยะมากเลย
1: อย่างนี้น้องๆมาได้เลย
2: ใช่ค่ะม
1: ีเจ็ดมิติ
2: มีสามมิติเนี่ยค่ะก็สนุกตื่นเต้นแน่นอนค่
1: ะ
2: แล้วก็อาหารเต็มอิ่มที่สำคัญเป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นงานวันที่3-5แล้วก็เราจะมีมหกรรมอีกทีก็คือเดือนตุลาใช่ไหมก็จะคงกับอันสันโคตรของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็เดือนธันวาคมอย่างที่พวกเรารู้ก็เป็นพระบรรพราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็เป็นวันดินโลกนะอันนี้พวกเรารู้กันโดยทั่วไปแล้วก็ทั่วโลกก็รับรู้ว่าวันที่5ธันวาคือ World Soil Day นะคะก็จะเป็นมหกรรมใหญ่ที่สุดของเราเป็นมหกรรมประจำปีของพิพิธภัณฑ์ด้วยค่
1: ะ
2: แล้วก็จะมีมหกรรมเดือนเมษาก็จะเป็นงานเทิดพระเกียรติกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของพันธุกรรมสู่ความยั่งยืนนั่นเองอันนี้จะเป็นงานมหกรรมทั้งปีค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นงานมหกรรมใหญ่ๆเลยนะคะที่จัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ท่านรองฝากหน่อยค่ะว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในงานที่จะมีถึงในวันที่3-5กรกฎาคมนี้นะคะว่ามีกิจกรรมไฮไลท์อะไรบ้างค่ะ
2: กิจกรรมไฮไลท์อันดับแรกก็เราพูดถึงตัวนิทรรศการไม่อยากให้พลาดนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงเอามาสืบสานงานต่อจากพ่อและแม่เนาะเราพูดแบบง่ายๆก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ท่านทำอะไรต่อเนื่องจากพ่อและแม
1: ่
2: ที่ได้ทำไว้นะเพราะว่าระหว่างที่พระองค์ทรงพระอิสริยยศที่เป็นพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ก็ทรงงานกับเสด็จพ่อและเสด็จแม่ไม่ว่าจะเสด็จพ่อหรือเสด็จแม่เสด็จที่ไหนท่านก็ทรงเสด็จไปทรงงานด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จัดโดยทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วเราก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานและภาคีความร่วมมือนะคะจากทางพิพิธภัณฑ์บัวนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะมีกิจกรรมทำอีโคฟินด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทำกิจกรรมมีของสมนาคุณมากมายมีงานของทางกรมวันใหม่ที่จะสืบสานพระราชภาพของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเรื่องของผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญกรมส่งเสริมรอบนี้มาแบบให้พวกเราได้ทดสอบรูปแบบการปลูกผักสวนครัวเพราะว
1: ่
2: าอะไรสถานการณ์ปัจจุบันเรากำลังขาดความมั่นคงทางอาหารถ้ามีพื้นที่ขนาดเล็กจริงๆในพิพิธภัณฑ์เรามีฐานจัดแสดงด้วยเนา
1: ะ
2: มีพื้นที่ขนาดเล็กมีแค่คอนโดอยู
1: ่
2: มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยจะสามารถปลูกผักทานเองได้ไหมมาที่บูธของกรมส่งเสริมได้เลยนะคะแล้วก็จะมีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารโคนมแล้วก็มีของสมนาคุณมากมายเลยแน่นอนว่าจะได้กินหนม UHT อร่อยๆของต่อค่
1: ะ
2: แล้วจริงๆเป เป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะเร
1: ื่
2: องของเป็นการต่อรากฐานอาชีพพระราชทานนั่นเองนะคะ
1: ค่ะ
2: ของสวกนะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรอันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่เลยว่านวัตกรรมใหม่จะสามารถสร้างความมั่นคงอาหารให้กับพวกเราได้อย่างไรมาเรียนรู้กันได้แล้วก็ยังมีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนานะเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์บนผืนแผ่นดินไทยนะคะกับการสร้างอาชีพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ที่มีหลากหลายนอกประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ
1: ุ์
2: เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกลุ่มนี้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระวงศานุวงศ์อย่างไรแล้วพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาชาติพันธุ์อย่างไรบ้างนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีเรื่องของกรมปศุสัตว์นะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่การศึกษารักษาต่อยอดมีกรมชลประทานเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยู่แล้วที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินเราด้วยเรื่องของการจัดการน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างขึ้นเมืองหนาวด้วยนะคะจากสถาบันพัฒนาวิจัยที่สูงนะคะงานนี้สนุกแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมอาคารฟรีตลอดงานนะคะทั้ง3วันแล
1: ้
2: วก็จะมีกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบสะสมสแตมป์นะคะสแตมป์ฮันเตอร์นะ DIY มีห้องสมุดที่มีชีวิตนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้จุดหมุดหมายอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรพลาดก็คือเนื้อสการของเครือข่ายเรานะก็จะเป็นเนื้อสการสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีของพ่อนะจะเรื่องอะไรบ้างท่ามกลางวิกฤตน้ำมันเราสามารถผลิตน้ำมันบนผืนดินไทยได้จากต้นยางนานะ
1: คะ
2: แล้วยางนามีมากกว่าการให้น้ำมันทำเครื่องสำอางก็ได้ทำอะไรก็ได้ใครตั้งแต่กิ่งก้านใบมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ก็มาเรียนรู้กับเขาได้เร
1: ื่อง
2: ของยาแฝดนะเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของเกษตรตามภูมินิเวศนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพี่น้องเครือข่ายเราแล
1: ้
2: วก็ที่พลาดไม่ได้ก็สายชมชิมช็อปนะคะท
1: ุ
2: กร้านค้าช็อปได้แน่นอนค่ะก
1: ็
2: จะมีไฮไลท์ที่เป็นพืชท้องถิ่นนะคะพวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองชิมด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารทั้งปรุงสำเร็จแล้วก็อาหารพร้อมทานแล้วก็สามารถช็อปกลับบ้านด้วยนะอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่เป็นไฮไลท์ของงานค่ะ
1: ไปเที่ยวครั้งนี้สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ใช่ไหมคะท่านรองคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะทุกร้านเกือบจะทุกร้านค่ะมีไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าพอฟังท่านรองสำเภาพูดแล้วเนี่ยกบเชื่อว่าหลายท่านนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของงานนี้และที่สำคัญเนี่ยงานนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเดือนเดียวเท่านั้นมีตลอดทั้งปีนะคะแล้วกิจกรรมดีๆเนี่ยมีมากมายเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเดินทางไปได้ในนามที่ท่านรองเองก็เป็นผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะคะที่เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วก็ได้มีการบริหารจัดการจนมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: จริงๆเราพูดแทนน้องๆและเพื่อนๆร่วมงานที่ทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์เกษตรด้วยกันเนา
1: ะ
2: ส
1: ิ่
2: งที่เราภาคภูมิใจที่สุดคือการได้เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถนำองค์ความรู้ที่เราจัดแสดงหรือว่าองค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานให้หรือองค์ความรู้ของเครือข่ายเกษตรต้นแบบของเราที่มีอยู่เนี่ยไปปรับใช้และเกิดผลจริงในชีวิตตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาการปลูกผักไปปลูกกินเองหร
1: ือ
2: การเอากระบวนการแปรรูปที่เราถ่ายทอดไปหรือแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานให้เราเนี่ยแล้วเอาไปทดลองใช้ทำให้เกิดผลไม่ว่าจะเป็นสามารถลดรายจ่ายได้สามารถทำของเล็กๆได้ด้วยตนเองสามารถปลูกพืชกินได้เองสามารถจัดการในน้ำในพื้นที่แปลงของตัวเองได้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของพิพิธภัณฑ์เกษตรเพราะว่าไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เนา
1: ะ
2: แต่มันคือการทำให้ประชาชนเห็นว่าศาสตร์ของพระราชาแนวทางพระราชดำริเป็นเรื่องที่ทำได้จริงและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตครอบครัวและสังคมได้จริงอันนี้คือเหตุผลที่พิพิธภัณฑ์เกษตรจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่จะแสดงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นพื้นที่ของการสร้างแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนองค์ความรู้ให้เป็นการลงมือทำแล้วก็เปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ค่ะ
1: โอ้โหนะคะฟังแบบนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากจะไปชมเรื่องราวต่างๆนะคะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีสามารถเดินทางไปได้นะคะกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวงานจะมีในวันที่3-5กรกฎาคมนี้แล้วค่ะฝากให้ท่านรองเชิญชวนนะคะสำหรับใครจะไปเดินทางยังไงดีคะท่านรองคะ
2: เดินทางมาได้หลายรูปแบบนะคะถ้าจากกรุงเทพเนาะก็ นั่งรถไฟไม่ใช่เรานั่งรถไฟมาก็ได้เนาะรถไฟฟ้ามาลงที่รังสิตค่ะแล้วก็นั่งแท็กซี่มาต่อที่ลงตรงนวนครนะคะหรือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะตอนนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วก็ข้ามสะพานลอยมาก็จะมีรถบริการของเราจากริมถนนพหลโยธินเข้าไปในงานนะคะส่วนที่ท่านที่มาจากกรุงเทพขึ้นรถตู้รถเมล์ที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะมาลงที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ต่อมาที่ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่มุ่งหน้านวนครนะก็ที่เดียวกันลงแล้วก็เคลื่อนสะพานลอยมาเดี๋ยวเรามีรถบริการหรือสำหรับท่านที่มารถยนต์ก็สะดวกหน่อยนะเรามีที่จอดรถเยอะนะแล้วมาไม่ถูกลองกดเปิดอากูได้เลยพิมพ์คำว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรก็จะขึ้นแมปให้นะคะก็มาตามแมปเลยนะคะก็จะมาเจอเราที่นี่ค่ะหรือถ้าไม่รู้จะมายังไงโทรศัพท์เข้ามาหาเราก็ได้นะที่025292212-14ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้ค่ะถ้าสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปได้ที่025292212-4นะคะแล้วก็หรือจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติก็ได้นะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองสำเภางามเชยค่ะจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านรองคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดี
1: สวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีค่ะที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับวันอาทิตย์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรใครที่ชอบเที่ยวแบบธรรมชาติหรือว่าอยากจะรู้ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติคลองลานเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในช่วงวันอาทิตย์นะคะในรายการของคุณของแผ่นดินสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา
4: มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติน
5: างสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
6: ต่างสารีฮับมาอยู่โซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2566 2569เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
7: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856/2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM 100

นะโมรัตนัสยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายฝ่ายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีฟังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9นาฬิกา10นาทีออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงส่องห้องเคหา FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดพาธรรมมาคลายหม่นหมองคล้องกมลขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณอำนาจจันทร์ประนอมช่างเทคนิคชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีท่านผู้คงแก่เรียนผู้ใกล้ทำทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้และกับผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทหัตถากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขตั้งแต่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมมาพบกันอีกวาระหนึ่งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569นับจำเดิมแต่การปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าดังเป็นลำดับมา ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์นี้จะได้นำเอาพระธรรมคำสั่งคำสอนในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกายคตาสติและเมตตาพรหมวิหารมาสู่ท่านผู้ฟังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใด
ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงอยู่ซึ่งพระธรรมระลึกถึงอยู่ซึ่งพระสงฆ์หรือเจริญกายคตาสติหรือเจริญเมตตาพรหมวิหารเชื่อว่าเป็นสาวกถ้าเป็นผู้ชายชื่อว่าเป็นสาวิกาถ้าเป็นผู้หญิงการระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกายคตาสติและเมตตาพรหมวิหารนั้นเป็นของที่บุคคลสามารถทำได้และลึกถึงได้แต่พระองค์บอกว่าให้และลึกถึงบ่อยๆนิจจังพุทธาคตาสตินิจจังแปลว่าบ่อยๆหรือเป็นนิจและลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นนิจแม่หลับแล้วก่อนหลับก็ดีนะหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีนะสุปาพุทธังหลับอยู่ปาพุทธชันติตื่นอยู่พุทธังคตาสติมีสติไปในพระพุทธเจ้าทั้งหลับทั้งตื่นระลึกอย่างไรระลึกถึงพระพุทธเจ้าตื่นอยู่นั่นเราพอฟังได้แต่ว่าหลับอยู่นี่จะเจริญยังไงในว่าเมื่อเราเจริญพุทธานุสติในขณะข้าวนอนเป็นระลึกถึงพุทโธพุท

พุทธานุสติกำกับอยู่ที่ใจทีนี้สมมติว่าถ้าหลับเลยไปบางคนหลับแล้วหลับเลยไม่ตื่นบางคนนั่งไกวเปลไปไปไปไปไปไปมาหลับลืมไปก็มีไม่ลุกแล้วเมื่อไปรู้ตัวแข็งแล้วก็มีอันนี้สมมติว่าเราเจริญพุทธานุสติอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่ทำไปเรื่อยๆระลึกไปเรื่อยๆจนหลับแล้วสมมติว่าหลับแล้วไม่ตื่นดังกล่าวคือหลับเลยไปไม่กลับนี่ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นถ้าทำได้ขนาดนั้นไปได้ขนาดนั้นก็เรียกว่าไปดีสุคติโลกสวรรค์เป็นอันหวังได้แน่แท้นี่และผู้นั้นก็ยังได้ชื่อเป็นสาวกถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังเป็นสาวิกาเรียกตัวเองว่าสาวกของพระพุทธเจ้าได้เรียกตัวเองมาเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเราไม่ได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเลยแม่คุณของพระธรรมประสงค์ก็ไม่ได้ระลึกเราจะเรียกว่าเราเป็นสาวกหรือสาวิกาไม่ได้เพราะไม่ได้เจริญคุณของพระองค์ไว้ในใจบ่อยๆหรือเป็นนิดพระองค์ตรัสมาผู้ใดระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือระลึกไปในกายเรียกกายานุสติระลึกไปในความไม่เบียดเบียนคือความเมตตาเมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตากายกรรมเจริญเมตตาอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวิกาเป็นสาวกก็ได้เจริญในธรรม5ประการนั้นดังคำที่ว่าโยจะพุทธังปะพุทธันติโยจะพุทธังปะพุทธันติพุทธังคตาสติผู้ใดเจริญระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลับทั้งตื่นทั้งกลางคืนทั้งกลางวันผู้นั้นชื่อว่าเป็นสาวกเป็นสาวิกานี่แกเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติก็คือระลึกถึงคุณของพระธรรม
จะถึง

คลของพระธรรมระลึกอย่างไรก็สวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วจะใช้คำว่าธรรมโมเมนาโถธรรมโมเมนาโถใช่เนี่ยธรรมโมเมนาโถธรรมโมเมนาโถธรรมโมเมนาโถก่อนหลับก็ธรรมโมเมนาโถร้อยเที่ยวพันเที่ยวจนหลับไปกับธรรมโมเมนาโถแปลว่าพระธรรมเป็นที่พึ่งสูงสุดของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ต้องแปลภาวนาแค่ธรรมโมเมนาโถท่องไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆนั่งทำก็ได้เดินทำก็ได้นอนทำก็ได้เมื่อจะหลับไปก็หลับด้วยธรรมโมเมนาโถก็ชื่อว่าเราได้ระลึกถึงพระธรรมทั้งหลับทั้งตื่นเหมือนกันตื่นอยู่ก็มีธรรมโมเมนาโถเมื่อหลับไปด้วยธรรมโมเมนาโถถ้าสมมุติว่าหลับเลยไปไม่ตื่นแล้วดังกล่าวก็จะไปสู่สุคติภพจะไปสู่สุคติภพคือภพที่มีความสุขคือมนุษย์สมบัติก็ยังเป็นสุคติภพสวรรค์สมบัติก็เป็นสุคติภพความเป็นกรมจะเป็นรูปกรมอารูปกรมก็ยังเป็นสุคติภพอันนี้ผู้ใดมาระลึกถึงพระธรรมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นอยู่เป็นนิดผู้นั้นชื่อว่าเป็นสาวกสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ระลึกถึงพระสงฆ์ยังไงระลึกถึงพระสงฆ์ยังไงระลึกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่เพียงข้อเดียวนะถ้าสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปัตติหรือสุปฏิปันโนถ้าสองสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติตรงแล้วตรงต่อพระวินัยตรงต่อพระธรรมคำสอนปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
ษาตามปฏิบัติตามเพื่อรู้ตามออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติสมควรแล้วคือสมควรแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตเป็นลำดับไปเรียกว่าปฏิบัติสมควรแล้วทีนี้เราจะระลึกให้เป็นนิจในประสงค์ทั้งกลางวันกลางคืนก็เอาสั้นๆแปลว่าสังโฆเมนาโตสังโฆเมนาโตสังโฆเมนาโตยืนก็สังโฆเมนาโตเดินก็สังโฆเมนาโตนั่งก็สังโฆเมนาโตนอนก็สังโฆเมนาโตตื่นอยู่ก่อนนอนก็สังโฆเมนาโตไปจนหลับเมื่อหลับก็ยังมีสังโฆเมนาโตอยู่ในใจก็ส่งเป็นที่พึ่งสูงสุดของข้าพเจ้าอยู่ในใจแม้จะหลับไม่ตื่นกลางกลางจิตนั่นก็จะไม่ไปทุกขติจะไปสุคติโดยส่วนเดียวจะไปสุคติโดยส่วนเดียวมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติหรือสูงสุดก็นิพพานสมบัติไปเลยนิพพานดับอาสวะหมดอาสวะไปด้วยสังโฆเมนาโทก็ได้ธัมโมเมนาโถก็ได้พุทโธเมนาโถก็ได้ขณะดับจิตจะเข้าถึงโลกสวรรค์คือโลกแห่งความสุขได้ทั้งนั้นและชื่อว่าเป็นสาวกสาวิกาชื่อว่าเป็นสาวกสาวิกาถ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสาวกไม่จัดว่าเป็นสาวกไม่จัดว่าเป็นสาวิกาอันนี้มันละเอียดนะมันละเอียดนะละเอียดอ่อนทีนี้ถ้าไม่ได้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ระลึกอยู่ในกายคตาสติธรรมกายคตาสติก็มีสติไปในกายสติไปในกายเรียกว่ากายาเรียกว่ากายคตากายคตาสติไปในกายเราเองสติเห็นไปในกายเราเองหรือสติรู้ในกายเราเองเช่นรู้อิริยาบถรู้อิริยาบถใหญ่ยืนก็มีสติรู้ว่าเรากำลังยืนเดินก็มีสติรู้ในเวลาเรากำลังเดินอย่างนักปฏิบัติธรรมแต่ว่าเดินจงกรมเดินจงกรม
จะเป็นยกหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอหรือละเอียดไปกว่านั้นก็ว่ายกต้นหนอยกขึ้นหนอย่างหนอลองหนอถูกหนอกดหนอเป็นหนึ่งระยะสองระยะสามระยะสี่ระยะห้าระยะในการเดินจงกรมไปถึงระยะหกอันนี้ก็ชื่อว่ากายคตาสติมีสติเป็นในกายหรือเวลาเรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้ว่านั่งหนอนั่งหนอเวลาเราจะนอนก็กำหนดที่กายาวานาคือสร้างตกกรรมมาที่มีตั้งร่างกายและจิตใจมีวิญญาณอยู่ก็กำหนดรู้ว่านอนหนอนอนหนออยู่หลับไปตื่นอยู่ก็นอนหนอนอนหนอรู้ตัวตัวก็อยู่มีสติอยู่จนถึงหลับไปหลับไปถ้าตื่นขึ้นมาก็ตื่นหนอตื่นหนอตื่นหนอตื่นหนอลุกหนอลุกหนอนั่งหนอนั่งหนอยืนหนอยืนหนอได้แต่ถ้าว่าถ้ามันหลับไปไม่ตื่นเหมือนดังกล่าวหลับเลยไปที่กำลังเจริญกายคตาสตินอนหนอนอนหนออยู่อันนี้ก็จะไม่ไปทุกขติจะไม่ไปทุกขติจะไปสู่สุขติมีโลกมนุษย์ที่มีด้วยก็ด้วยสมบัติทัศน์ไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในสวรรค์หกชั้นหรือจะไปสู่รูปพรหมรูปพรหมก็ได้ถ้าเข้าถึงฌานหรือถ้าหมดกิเลสบารมีพอก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แม้แต่บริกรรมในกายคตาสติอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสาวกสาวิกาเพราะได้ประพฤติธรรมของพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ในข้อที่ว่าเจริญเมตตาเจริญเมตตาในว่าอวิหิงสาคตาสติอวิหิงสาคตาสติมีสติเป็นในความไม่เบียดเบียนอวิหิงสาแปลว่าไม่เบียดเบียนแปลว่าไม่เบียดเบียนอหิงสาเมตตามุสิกมีเมตตามีความรักใคร่มีความสงสารไปในมนุษย์จากมนุษย์ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายไปถึงมนุษย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องที่รู้จักและไม่รู้จัก
หรือไปในมนุษย์ที่มีเวรมีภัยต่อกันอยู่บ้างก็ให้เจริญเมตตาให้อภัยไม่ถือโทษไม่ถือโกรธให้อภัยในทุกสิ่งทุกอย่างเมตตาไมตรีเมตตาไมตรีคือมีเมตตาเป็นกัลยาณมิตรเป็นไมตรีไปจนในสังคตะหาที่สุดหาประมาณมิได้นะอันนี้เรียกว่ามีเมตตาทั้งหลับทั้งตื่นมีเมตตาอยู่อย่างนี้แผ่ความรักอยู่อย่างนี้ทั้งหลับทั้งตื่นอยู่ในใจหรือจะเรียนทำบทใดบทหนึ่งเช่นรู้ลมเข้ารู้ลมออกตามรู้อยู่ตลอดผู้ที่รู้ตามรู้ลมเข้าตามรู้ลมออกอยู่ตลอดจิตอาฆาตก็ไม่มีจิตพยาบาทก็ไม่มีจิตจะปองร้ายผู้อื่นก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นอภัยทานอยู่ในตัวก็ถ้ากับว่าเจริญเมตตาเหมือนกันเจริญเมตตาผู้เจริญเมตตาอยู่อย่างนี้เป็นนิสอยู่อย่างนี้แล้วมาประพฤติเมตตากายกรรมคือจะทำอะไรอะไรก็ให้ประกอบด้วยเมตตาเข้าไว้จะทำอะไรอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาเข้าไว้ทำงานทำการก็ให้มีเมตตามีเมตตาแต่เดินทางก็ให้มีเมตตาขับรถขับเรือก็ให้มีเมตตารู้จักเร็วรู้จักช้ารู้จักให้อภัยอยู่ตลอดแม้เวลาหยุดการหยุดงานจะเข้าหลับเข้านอนไหว้พระสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาสัตเตสัตตาอาเวลาอานิกาอัปยาปัจจาสุขีอัตตานังปยาลันตุนอนด้วยจิตเมตตาหลับด้วยจิตเมตตาก็ชื่อว่ามีเมตตาทั้งหลับทั้งตื่นผู้มีเมตตาทั้งหลับทั้งตื่นก็ชื่อว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะหลับอยู่ก็มีเมตตาอยู่นั้นเพราะว่าได้หลับทั้งที่จิตมีเมตตาแม้หลับอยู่ก็ชื่อว่าเป็นสาวกเพราะเขาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละสำคัญนะเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเอามาใช้ได้นะจะเริญพุทธานุสติดังกล่าวจะเริญธรรมานุสติดังกล่าวจะเริญสังฆานุสติดังกล่าวจะเริญกายคตาสติดังกล่าวจะเริญเมตตาภาวนาไปในทิศทั้งหลาย
ไปในทิศเบื้องหน้าไปในทิศเบื้องซ้ายไปในทิศเบื้องขวาไปในทิศเบื้องหลังไปในทิศเบื้องบนไปในทิศเบื้องล่างแผ่เมตตาไปในคนไปในสัตว์ในผู้ที่รับผู้ที่เป็นปานกลางผู้ที่มีเวรเหล่านี้ให้มีอยู่ในใจอย่างนี้ระเมตตาอวิงสาอวิงสาตตาสติมีสติเป็นในความไม่เบียดเบียนดังกล่าวผู้เจริญธรรมผู้เจริญธรรมในห้าประการนะระลึกในพระพุทธเจ้าระลึกในพระธรรมเจ้าสั้นๆก็ได้พุทโธหายใจเข้าออกธัมโมเมนาโสสังโฆเมนาโสรู้กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายหลับกายตื่นกายเคลื่อนกายไหวมีเมตตาดังกล่าวในธรรมะอย่างนี้ผู้เจริญธรรมะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์สาวิกาก็เป็นลูกศิษย์ที่นี่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าถ้าไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนเรียกว่าอาจารย์ถ้าไม่ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนเรียกว่าอาจารย์มันจะเสียชื่ออาจารย์ถ้าไม่ทำตามคำสอนไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนอย่ามาอ้อนเรียกว่าอาจารย์ทีนี้เราออกชื่อพระพุทธเจ้าออกชื่อพระธรรมออกชื่อพระสงฆ์พระท่านบอกว่าอย่าออกชื่อเราแต่เปล่าๆอย่าออกชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่าๆเราไหว้พระว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเตมิมาแล้วก็แล้วไปกราบแล้วก็แล้วไปแต่หลังจากที่ว่าแล้วกราบแล้วไหว้แล้วไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ได้ประพฤติตามคำสอนของพระองค์ไม่ได้เว้นชั่วให้หมดหรือให้เบาบางไหว้เป็นคราวๆไปได้นิดๆหน่อยๆไม่ปฏิบัติตามคำสอนได้ให้เป็นประจำก็อย่าอ้อนเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่าอ้อนเรียกว่าเราเป็นศิษย์ตถาคตถ้าเป็นศิษย์ตถาคตต้องสาวกสังโฆนะต้องทำตามคำสอนสาวกแปลว่าผู้ฟังผู้ทำตามคำสอนถ้าเป็นผู้หญิงก็สาวิกาชื่อว่าเป็นผู้ฟังเป็นผู้นับถือและเป็นผู้ทำตามคำสอนอย่างนี้จึงจะได้ผลจึงจะถูกจึงจะตรงตามพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสอนอันสูงสุดคำสอนอันสูงสุดคือมีพระนิพพานเป็นยอดนะที่ว่าสูงสุดพระนิพพานนะไม่มีในศาสนาอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าไปพูดกดให้ศาสนาอื่นเขาต่ำไม่ใช่แต่อันนี้มีหลักฐานพระองค์ตัดว่ายังไงเรื่องนิพพานพระพุทธองค์ตัดไว้กับพระอานนท์ในตอนหนึ่งว่าอานนท์รอยเท้าไม่มีในอากาศรอยเท้าไม่มีในอากาศเราจะเอาเท้าไปเหยียบไปย่ำในอากาศสักตัวจังปันจังหมื่นจังแสนจังมันก็ไม่มีรอยเท้าประทับไม่เห็นนี่พระเอามารอยเท้าไม่มีในอากาศสันโดยศาสนาโดยก็ตามลัทธิใดก็ตามซึ่งไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดศาสนาใดที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดไม่ได้สอนเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดไม่ได้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นลัทธินั้นก็เหมือนรอยเท้าในอากาศหรือมรรคผลนิพพานไม่มีในศาสนานั้นก็เหมือนรอยเท้าไม่มีในอากาศนี่เป็นเรื่องที่พระองค์ตรัสไว้ทีนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีรอยเท้าเรียกว่ารอยธรรมรอยธรรมที่ก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานก็คืออริยมรรคมีองค์แปดมรรคแปลว่าทางมักแปลว่าทางปฏิบัติให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นตัวศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นตัวสมาธิสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะตามเห็นก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเป็นตัวปัญญาสัมมาสังกัปปะดำริชอบเป็นตัวปัญญาศีลอยู่ในนั้นแล้วสมาธิอยู่นั้นแล้วมรรคก็ปัญญาก็อยู่ในนั้นแล้วอยู่ในองค์มรรคเมื่อผู้เมื่อใดผู้ปฏิบัติดีในศีลปฏิบัติดีในสมาธิปฏิบัติดีในสติพิจารณาเห็นจนเกิดปัญญาจนเกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่มีตัวตนอยู่ในเราในกายเวทนาจิตธรรมของเรานี่คือมีศีลมีสมาธิมีสติปัญญาก็เรียกว่าปฏิบัติได้ตามองค์มรรคก็สามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยการปฏิบัติ
ข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ด้วยแค่ท่องจำหรือไม่ได้ออกแค่ออกชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฉยๆและไม่ทำตามอันนั้นนะพระองค์ว่าผู้ใดทำตามคำสอนของเราอันนั้นแหละควรเรียกเราว่าเป็นอาจารย์เป็นพระพุทธเจ้าของเราก็ทำของเราก็สอนของเราพุทโธเมนาโตธัมโมเมนโตสังโฆเมนาโตครับตาปิบัญญายมานี้เกี่ยวกับความเป็นอริยสาวกความเป็นอริยสาวิกานะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์ก็ย่อมมีได้แก่ผู้ปฏิบัติดังกล่าวมาก็ขอยุติการบรรยายธรรมในเรื่องพุทธธรรมปัจจมนาสิกเรื่องว่าเพียงเท่านี้ก็ความสุขความเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดี

0: เทศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นาทีที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
5: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชี

0: สีมาให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: นี่พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
4: Whoa.
3: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
5: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
6: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
7: คนไทยไม่เอาสินบน
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากโซวะทอถุงส่ง FM 97 MHz
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวททุ่งสง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ ยังมีสิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการปั๊บปั๊บดาดา
1: ปั๊บปั๊บดาดาสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับยังคงอยู่กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหันรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยได้นะครับในทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นหรือว่า 10:00 นนะครับมาฟังกันที่ทางสถานีวิทยุสวททุ่งสงนะครับ FM 97 MHz แล้วก็ทางไลฟ์ Facebook Fanpage ของทางสวททุ่งสง FM 97เช่นกันนะครับรวมไปถึงต้องขอบคุณนะครับเครือข่ายของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทเกาะสมุยแล้วก็สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับรายการนี้ก็ยังคงอยู่ในห่วงเวลาที่ทางสภาพดินฟ้าอากาศของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนั้นก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนล่าสุดนะครับว่าในทั่วประเทศเลยเนี่ยจะมีการเกิดฝนตกขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนซึ่งกทม.เนี่ยฝนตก 70% เลยในงวดนี้ส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับก็ขอให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้ด้วยครับโดยทางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนตกบางแห่งนะครับเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนดังนั้นเนี่ยก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยขอให้มีการเตรียมความพร้อมให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่จะมีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสครับภาคเหนือมีฝนตกมีฝนฟ้าคะนองนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสครับส่วนภาคกลางนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร นะครับมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสนะครับส่วนในภาคตะวันออกครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จะเริ่มปริมาณฝนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเมื่อมาอยู่ในโซนภาคกลางนะครับในโซนกลางของประเทศภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนะครับยะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับนี่ก็คือในเรื่องของสถานการณ์สภาพดินฟ้าอากาศทั่วประเทศเลยนะครับที่เรายังคงต้องมีการเฝ้าระวังติดตามนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับทางสวรทุ่งสงรวมไปถึงภาคีเครือข่ายในพื้นที่เองก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับในด้านอื่นๆมิติอื่นๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็ยังคงมีเรื่องที่น่ายินดีหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าณตอนนี้เนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็จะมีเรื่องราวมากมายที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เตรียมความพร้อมนะครับในการผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกลายขึ้นเป็นมรดกแห่งชาตินะครับมรดกโลกเนี่ยเราก็ถือได้ว่าได้เครดิตดังกล่าวนะครับที่จะทำให้ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยได้มีเขาเรียกได้รับผลดีในเรื่องของสภาพการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับสถานะการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่มาจากต่างชาตินะครับที่เขาจะลงมาเยือนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชณขณะนี้ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงศักยภาพเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นั่นเองครับโดยในช่วง5เดือนแรกของปี2569ก็สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมได้กว่า 7,599 ล้านบาทเลยนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.85 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนช่วงเดียวกันนะครับของปีที่ผ่านมาโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยนะครับว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2569จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 7,599.09 ล้านบาทเลยนะครับแบ่งออกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 7,442.99 ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.93 แล้วก็รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 156.10 ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.35 ขณะที่มีผู้เยี่ยมเยือนสะสมณขณะนี้เนี่ย 2,342,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.15 จากเมื่อปีก่อนโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยถึงร้อยละ 98.42 ครับและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงร้อยละ 1.58 ส่วนอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ70

จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีเรื่องที่น่ายินดีนะครับเป็นข่าวดีที่คนไทยทั้งประเทศเฝ้าติดตามหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ขององค์การยูเนสโกซึ่งเดี๋ยวจะมีขึ้นในเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคม2569และแน่นอนว่าหากได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วก็จะถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกแล้วก็คาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยครับสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตได้อย่างมากมายยิ่งขึ้นในอนาคตเลยครับข้อมูลดังกล่าวนี้จัดทำโดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชและความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้นี้เองครับก็จะเห็นได้ว่าทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นคึกคักมากมายนะครับจากเดือนที่ผ่านๆมาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมอีเวนต์เกิดขึ้นภายในจังหวัดมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในของประเพณีวัฒนธรรมประจำปีนะครับรวมไปถึงการจัดกิจกรรมยิบย่อยต่างๆที่เป็นการผลักดันจากองค์กรหลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและอย่างล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคุณฟังนะครับ2วันที่ผ่านมานี่ก็เป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับกับงานนครไบค์วีค2026นะครับงานมอเตอร์ไซค์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีนั่นเองนะครับนครไบค์วีคปี2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่21แล้วครับกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับสร้างเงินสะพัดได้กว่า50ล้านบาทเลยคุณผู้ชมคุณฟังโดยการจัดพิธีเปิดนะครับมีขึ้นเมื่อวานนี้ที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับที่บริเวณลานจัดกิจกรรมของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านนายธีรพงษ์ช่วยชูครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการเปิดงานนครไบค์วีค2026ครั้งที่21นะครับโดยมีนายบุญยงเฉิดฉิมนะครับประธานจัดงานนครไบค์วีค2026ครั้งที่21พร้อมด้วยนายจรูนเพ็งรัตนายกสมาคมบิ๊กไบค์นครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้แทนนายอำเภอต่างๆในอำเภอพระพรหมนะครับในพื้นที่นายกเทศมนตรีตำบลนาสารผู้บัญชาการเรือนจำกลางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรีประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมบิ๊กไบค์นครศรีธรรมราชนะครับผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสมาคมสมาชิกบิ๊กไบค์แล้วก็ชาวไบเกอร์จากทั่วประเทศเลยก็เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโอกาสนี้นะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างมากเลยก็คือในเรื่องของเจตนารมณ์ของผู้จัดงานที่มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะได้นำเอารายได้ส่วนหนึ่งนั้นไปสนับสนุนทุนการศึกษาอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนนะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการแบ่งปันและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมของชาวบิ๊กไบค์อย่างแท้จริงครับซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีทั้งความพร้อมในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับในการจัดงานในครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนครสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้สู่ประชาชนเป็นวงกว้างเลยคุณผู้ชมคุณฟังการจัดงานดังกล่าวนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์คลาสสิกด้วยนะครับมีการความมุ่งมั่นในการที่จะต้องการในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในเบื้องต้นมีการประเมินครับเงินอาจจะมีการประเมินนะครับเม็ดเงินเนี่ยน่าจะสะพัดในพื้นที่กว่า50ล้านบาทกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมทั้งหมดก็มุ่งนำเอารายได้ส่วนหนึ่งระดมทุนนะครับในการหารายได้เป็นทุนการศึกษาและก็อุปกรณ์การกีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่นะครับก็ภายในงานก็มีการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหลากหลายมากมายนะครับมีทั้งการจัดรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกรถช็อปเปอร์นะครับรถบิ๊กไบค์รถโบราณต่างๆชาวของแก๊งมอเตอร์ไซค์เอ็มซีนะครับรวมไปถึงแก๊งกลุ่มเครือข่ายสมาคมต่างๆมากมายที่เป็น
ผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องยานยนต์แบบนี้นะครับมีในเรื่องของการโชว์เครื่องเสียงรถเครื่องเสียงด้วยนะครับมีรถแต่งซิ่งรถแต่งสวยงามมาก

รวมไปถึงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศนะครับมาร่วมสร้างความสุขความบันเทิงนะครับสร้างความสนุกสนานในพื้นที่ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานนอกจากนี้ก็มีการออกจำหน่ายสินค้าหลากหลายสไตล์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคาวบอยแนวฮิปปี้เฮฟวี่นะครับฮาร์ดร็อกเยอะแยะมากมายเลยมีอาหารทะเลอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายในพื้นที่เป็นจำนวนมากด้วยนะครับงานนี้ก็จัดไปแล้วนะครับเมื่อ2วันก่อนเป็นการเอามาบอกเล่ากันว่านี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนครไบวิกเนี่ยจัดทุกปีก็คือคักทุกปีแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับใครที่พลาดไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับจัดขึ้นทุกปีรอติดตามข่าวสารแล้วก็มาร่วมกันในนครไบวิกที่มีขึ้นทุกๆปีแบบนี้ได้กันเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกงานหนึ่งนะครับจัดขึ้นเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมสินค้าการเกษตรนะครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรลุ่มน้ำปากพนังโดยศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเด็กและเยาวชน5จังหวัดนะครับมีการร่วมภายในงานนี้กันอย่างคึกคักด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณลานสุขนครศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเช่นกันนะครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายให้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรลุ่มน้ำปากพนังครับโดยมีนายพิเชษฐ์ปานพงศ์ครับอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายมานพลิ้มทองใบผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริในนามของคณะกรรมการจัดงานนะครับมีนายวิวัฒชัยหนูทองเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพร้อมด้วยคณาจารย์คณะกรรมการและก็นักเรียนจาก5จังหวัดที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีและจังหวัดตรังเข้ามาร่วมในกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเลยคุณผู้ชมคุณฟังโดยโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โครงการ13อำเภอนะครับทั้งในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในปัจจุบันแล้วก็การอำนวยการในเรื่องของการประสานงานนะครับกับภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ในการร่วมกันพัฒนาในทุกมิติด้วยการใช้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นตัวอย่างสำหรับการดำเนินการครับดำเนินการปรับปรุงพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในพื้นที่แล้วก็ภูมิปัญญาที่เอามาใช้ในการจัดกิจการต่างๆสำหรับดำเนินการนะครับในกรณีที่ยังมีการขาดองค์ความรู้ในทักษะเรื่องใดๆเนี่ยทางศูนย์อำนวยการก็จะเป็นผู้ประสานให้มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้ที่สนใจนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆต่อไปนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรลุ่มน้ำปากพนังประจำปี2569ที่จัดขึ้นก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานนะครับมีการจัดร้านแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นแล้วก็จำหน่ายสินค้าศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำรินะครับของเครือข่ายขยายผลและวิสาหกิจชุมชนมีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟกซองนะครับเพื่อเป็นเวทีแห่งการสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับสืบสานดนตรีและศิลปวัฒนธรรมร่วมกันโดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมภายในการแข่งขันนี้จำนวนทั้งหมด21ทีมเลยคุณผู้ชมคุณฟังนะครับแล้วก็ยังมีการประกวดในเรื่องของสินค้าการเกษตรนะครับที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังด้วยครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับก็งานจัดขึ้นไปเมื่อวานนี้คู่คู่ไปกับงานนครไบวีคนะครับเห็นเวลางานช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนก็คือคักไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนถัดไปเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีการนำกิจกรรมที่น่าสนใจมาใช้ในการผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นนะครับโดยใช้การท่องเที่ยวนำการตลาดการท่องเที่ยวมาเป็นจุดชูโรงในการทำการตลาดในพื้นที่นั่นเองครับจะมีรายละเอียดอะไรมากเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศกันบ้างนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ครับ

กลับมาต่อในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยกันนะครับในเรื่องของปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลยังคงทำอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดภูเก็ตเองก็เป็นข่าวดังเลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับล่าสุดเองทางรองผบ.ตำรวจนะครับนำทีมบุกป่าตองกวาดล้างโนมินีต่างด้าวตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์รถเช่าเน้นย้ำการทำธุรกิจในประเทศไทยจะต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่นะครับทีมปฏิบัติภารกิจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วก็บูรณาการรวมลงพื้นที่นะครับในการลงบูรณาการกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ของตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับตามหาค้นหาตามหมายสารของศาลจังหวัดภูเก็ตในการขยายผลตรวจสอบการประกอบธุรกิจที่อาจจะเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือที่เรารู้จักกันว่านอมินีนะครับเป็นการให้คนไทยเป็นนอมินีของแก่ชาวต่างชาติเป็นผู้มีอิทธิพลนั่นเองโดยเป้าหมายการตรวจสอบก็ครอบคลุมในพื้นที่ธุรกิจโรงแรมที่พักนะครับธุรกิจร้านอาหารรถเช่าบริษัททัวร์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปราบปรามขบวนการโนมินีและการถือครองทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีความเสี่ยงสูงสำหรับข้อมูลการตรวจสอบในจังหวัดภูเก็ตก็พบว่ามีนิติบุคคลนั้นจดทะเบียนกว่า 32,000 บริษัทและก็มีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติกว่า 11,000 บริษัทครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลครับก็พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายการเป็นนอมินีเนี่ยกว่า600บริษัทเลยโดยในระยะแรกได้คัดเลือก20กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ดำเนินการทางกฎหมายกับ10บริษัทรวมไปถึงการออกหมายเรียกแล้วก็หมายจับในหลายคดีเพื่อเป็นการขยายผลด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบการถือครองที่ดินนะครับก็พบความเชื่อมโยงกับการใช้คนไทยถือครองแทนหรือว่าแบบโนมินีนะครับด้วยการจัดโครงสร้างทางธุรกิจที่อาจจะขัดต่อกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินประมาณ15ไร่13ตารางวาแล้วก็ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้นะครับการบูรณาการในครั้งนี้ก็ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าต้องการการสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจนั้นเป็นไปตามกฎหมายโดยมีทั้งในด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมที่ดินเนี่ยมาร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจผ่านทางช่องทางที่ถูกต้องตามระเบียบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านรองผบ.เองก็ได้ฝากถึงบริษัทกฎหมายบริษัทบัญชีแล้วก็ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจนะครับขอให้แนะนำแล้วก็ชี้ช่องทางการทำธุรกิจที่ถูกต้องด้วยนะครับอย่าหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือจัดตั้งโนมินีแทนชาวต่างชาติเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตำรวจก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติเฟส3ฝั่ง3จังหวัดอันดามันนะครับแม้ว่าวันนี้ใต้ฟ้าอ่าวไทยนะอยู่ฝั่งอ่าวไทยแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับกับฝั่งอันดามันนะครับ3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงากระบี่นะครับเพื่อทำการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมจับกลุ่มตามเป้าหมายหลักกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติครับโดยทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3พื้นที่3จังหวัดนะครับฝั่งอันดามันภูเก็ตพังงากระบี่พร้อมกันนี้ก็ได้ทำตามแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายโนมินีต่างชาติอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการกวาดล้างการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าโนมินีนะครับก็ดำเนินการไปแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผลจากการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นความจริงจังของภาครัฐนะครับในการจัดทำระเบียบธุรกิจแล้วก็การถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และก็โอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทยป้องกันการแย่งอาชีพแล้วก็การถือครองที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและก็ความเป็นธรรมไว้ด้วยนะครับ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะว่าจะขยายผลการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามเครือข่ายนอมินีไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดแบบนี้ได้ผ่านทางสถานีตำรวจในพื้นที่หรือที่สายด่วนนะครับ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจังหวัดอื่นๆนอกจากภูเก็ตแล้วเชื่อมั่นว่ายังมีการใช้ระบบนอมินีนะครับในการซุกซ่อนความไม่โปร่งใสในการทำธุรกิจเอาไว้ซึ่งหลายอย่างขัดต่อระเบียบกฎหมายของประเทศไทยแล้วจะทำให้เกิดการขาดความสมดุลในประเทศในเรื่องของเสียผลประโยชน์ให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะคนไทยก็ทำธุรกิจด้วยการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับต่อให้เป็นการต่างชาติที่มีส่วนร่วมในการลงทุนก็ต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ใช้ระบบอะไรที่ไม่มีความโปร่งใสแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งการเกิดการทุจริตขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปล่อยไว้แน่นอนนะครับดำเนินการอย่างเข้มงวดตามที่ปรากฏเป็นข่าวครับเอาละครับเราไปดูในข่าวล่าสุดกันบ้างในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับในส่วนของฝั่งที่อยู่ในโซนชายแดนนะครับเจ้าหน้าที่ก็บุกทลายกันสดๆร้อนๆเลยกับ5เอเย่นยาเสพติดที่นัดรวมตัวกันที่หาดใหญ่นะครับยึดยาบ้า10,000 เม็ดนะครับแล้วก็มีไอซ์บางส่วนด้วยนะครับหน่วยงานความมั่นคงทางภาค4ส่วนหน้าก็บูรณาการทำลายในการทลายแก๊งค้ายาหาดใหญ่นะครับพร้อมกับรวบผู้5ผู้ต้องหาและของกลางอีกเพียบเลยคุณผู้ชมคุณฟังโดยทางด้านกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับหรือว่ากอรมนภาค4ได้นำกำลังนะครับชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนร่วมกับกอรมนสงขลาตำรวจตระเวนชายแดนภาค4กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ฝ่ายปกครองของอำเภอหาดใหญ่ในการสนธิกำลังเข้ามาคับใช้กฎหมายแล้วก็ทลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่หาดใหญ่นะครับหลังจากสืบทราบว่ามีกลุ่มผู้ค้าเตรียมรวมตัวกันในการมั่วสุมแล้วก็กระจายยาเสพติดในพื้นที่นะครับปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5รายพร้อมกับตรวจยึดของกลางรวมหลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบ้า 1,893 เม็ดไอซ์ 49.21 กรัมเครื่องชั่งดิจิตอลจำนวน1เครื่องรถยนต์1คันและก็รถจักรยานยนต์1คันสมุดบัญชีเงินฝากอีก1เล่มด้วยหลังจากการจับกุมนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเพิ่มเติมโดยทันทีครับพร้อมทั้งแจ้งข้อหานะครับแก่ผู้ต้องหา5รายในขวาฐานความผิดนะครับร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าและไอซ์โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนกลุ่มประชาชนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ความผิดในฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนะครับส่งกับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามลำดับครับในการจับกุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จครั้งสำคัญนะครับสำหรับการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองด้วยการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดไม่ให้แพร่กระจายสู่ชุมชนและเยาวชนซึ่งกอรมนภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันว่าจะเดินหน้ายกระดับการข่าวการเขาเรียกการดำเนินการด้านข่าวสารการกระชับพื้นที่แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อขจัดภัยแทรกซ้อนที่บ่อนทำลายความมั่นคงแล้วก็สร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนด้วยคุณผู้ชมคุณฟังนะครับนี่คือการดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับสุดท้ายแล้วเรามาดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันนะครับไม่ว่าเรามาดูในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขกันบ้างครับทันตแพทย์ไทยประกาศจุดยืนนะครับในเรื่องของนิโคตินถุงไม่ใช่ทางเลือกปลอดภัยนะครับต้องหนุนเป็นเรื่องสำคัญคุมเข้มก่อนที่จะกลายเป็นภัยร้ายในด้านสุขภาพแก่เยาวชนนะครับโดยโครงการทันตบุคลากรไทยนะครับเป็นบุคลากรทางด้านทันตแพทย์นะครับโครงการทันตบุคลากรไทยเพื่อการควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งจัดขึ้นโดยทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและก็ภาคีเครือข่ายนะครับในการจัดเวทีเสวนาวิชาการนะครับลันซิมโพเซียม2026นะครับวัดเดนทิสซีนะครับเป็นการเตือนภัยอันตรายจากการใช้นิโคตินถุงหรือว่านิโคตินเพาช์นะครับซึ่งทันตแพทย์ก็พบจากผู้ป่วยทั้งรอยโรคต่างๆแล้วก็ความผิดปกติในช่องปากนะครับ
พร้อมกับย้ำเตือนภัยความเสี่ยงจากการสัมผัสนิโคตินโดยตรงและกังวลต่อแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินที่อาจจะมีความเสี่ยงเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายขึ้นผ่านภาพลักษณ์สินค้าใหม่ที่มีความทันสมัยแล้วก็ดูไม่เหมือนกับบุหรี่แบบเดิมนะครับซึ่งทันตแพทย์อดิเรกศรีวัฒนาวงศานะครับประธานโครงการทันตบุคลากรไทยเพื่อการควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าได้กล่าวครับว่าแม้การสูบบุหรี่ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าอุตสาหกรรมยาสูบก็ได้มีการปรับตัวผ่านผลิตภัณฑ์นิโคตินในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะนิโคตินพาวช์นะครับหรือว่านิโคตินถุงซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมากกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วนะครับขึ้นชื่อว่านิโคตินยังไงก็เป็นสารเสพติดนะครับแล้วก็สร้างผลเสียผลร้ายให้กับสุขภาพร่างกายมนุษย์ด้วยนะครับในฐานะวิชาชีพที่ทำงานใกล้ชิดกับสุขภาพช่องปากของประชาชนนะครับส่งผลทำให้ทางด้านทันตแพทย์อดิเรกนะครับรวมไปถึงคณะทำงานเริ่มเห็นสัญญาณเตือนสำคัญนะครับทั้งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อในช่องปากความเสี่ยงของการเสพนิโคตินในเด็กและเยาวชนตลอดจนถึงในเรื่องของความท้าทายทางด้านการสื่อสารสาธารณะและการกำหนดนโยบายเพื่อรับมือกับผลิตภัณฑ์นิโคตินรูปแบบใหม่ซึ่งภาครัฐเองก็ควรที่จะกำหนดนโยบายแล้วก็ออกกฎหมายควบคุมอย่างจริงจังก่อนที่จะลุกลามเกินแก้ไขครับการเสวนาครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนครับที่ร่วมกันสะท้อนปัญหาของถุงนิโคตินแล้วก็การเฝ้าระวังในหลายมิติครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านดร.สุชีราบรรลือฤทธิ์นะครับผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยที่ได้นำเสนอทิศทางแล้วก็การถอดบทเรียนจากนานาชาตินะครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรดร.วิทยากุลสมบูรณ์นะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสสส.ก็ได้มีการวิเคราะห์การแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์นิโคตินแล้วก็กลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่เอาไว้ด้วยขณะเดียวกันก็มีนายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรนะครับรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคก็ได้ออกมาชี้แจงให้เห็นถึงความท้าทายเชิงนโยบายสาธารณสุขนะครับที่มีการกำหนดมาตรการรับมือใหม่ๆให้เหมาะสมกับประเทศไทยณปัจจุบันแล้วก็มีทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุฒิแก้วสุทธานะครับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการนำเสนอข้อมูลทางการแพทย์มาอธิบายถึงผลกระทบต่อเยื่อบุช่องปากและรอยโรคที่ทันตแพทย์จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและก็ยังมีในส่วนของรองศาสตราจารย์ดร.จินตนายูนิพันธ์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ1600ก็ได้นำเอาประสบการณ์ในการช่วยผู้ป่วยของที่ต้องการจะเลิกบุหรี่เนี่ยมาถ่ายทอดให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ยาสูบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เน้นย้ำในการเตือนภัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นถึงความเสี่ยงให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าในด้านของระบบสาธารณสุขในประเทศเราก็มีความเข้มแข็งนะครับอย่างต่อเนื่องในทุกๆรอบทุกๆปีเลยแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและก็ความปรารถนาดีที่ต้องการจะเห็นคนไทยนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่เป็นโรคไม่จะเป็นโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อก็ตามนะครับรวมไปถึงในเรื่องของปัญหายาเสพติดเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่กระทรวงสาธารณสุขนะครับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องของภาครัฐนะครับรวมถึงภาคประชาชนภาคประชาสังคมได้มีการบูรณาการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบนะครับทั้งในยาเสพติดในระดับร้ายแรงรวมถึงยาเสพติดทั่วไปที่ถ้าเกิดมีการควบคุมได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับมาดูอีกเรื่องนึงของสถานการณ์ด้านสาธารณสุขกันบ้างนะครับล่าสุดรัฐบาลได้มีการเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์นะครับเผยถึงผลงาน1เดือนประชาชนเนี่ยมีการโทรปรึกษาถึง200สายพร้อมกับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอีกถึง73เรื่องแล้วก็มีการตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้านะครับคุณผู้ชมคุณฟังโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์รัศมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ผลการดำเนินงานของช่องทางการรับแจ้งเบาะแสรวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลนะครับโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขใน1รอบเดือนที่ผ่านมานี่เองได้มีการแสดงเจตนารมณ์เพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนครับเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนด้วยครับโดยดังนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวครับว่าผลการดำเนินงานสำคัญเนี่ยแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบไปด้วยศูนย์ประสานงานและ
ให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็น call center นะครับข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวมถึง209สายครับเจ้าหน้าที่สามารถรับสายแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ทันทีใน187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการอบรมและก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตนะครับทั้งนี้เนี่ยประชาชนก็มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26 พร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันระบบแจ้งเบาะแสและระบบร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondue นะครับซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงนะก็มีข้อมูลนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569แพลตฟอร์มดังกล่าวนะครับมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเนี่ยเข้ามารวมกว่า73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสิ้นจำนวน5เรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก5เรื่องครับนอกจากนี้ก็มีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาแบบเชิงรุกแล้วเนี่ยมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมไปถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากครับโดยนางสาวพลอยทะเลกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่านโยบายหลักของรัฐบาลเนี่ยคือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อการสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลก็ขอเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนนะครับสามารถเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายผ่านทาง LINE Official นะครับ @traffifondue ทั้งนี้ก็สามารถตรวจสอบพิกัดแล้วก็ใบอนุญาตผ่านระบบ MCGIS นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ cannabisgis นะครับ .dtam.moph.go.th หรือผ่านทางซุปเปอร์แอปหมอพร้อมนะครับแอปหมอพร้อมก็แจ้งได้เช่นกันนะคุณผู้ชมคุณฟังแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบทั้งในเรื่องของร้านค้าแปลงปลูกวันหมดอายุใบอนุญาตรวมไปถึงสามารถที่จะขอคำปรึกษาผ่านทางสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์นะครับเบอร์โทรศัพท์022577042ในวันและเวลาราชการได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขสักทีเดียวแต่ว่าก็เป็นในเรื่องของทางด้านสุขภาพร่างกายนะครับผลกระทบต่อร่างกายที่มีต่อประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่เป็นเหยื่อกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพนะครับล่าสุดเนี่ยทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินหน้าในการผนึกกำลังนะครับทางสคบ.อย.แล้วก็ปคบ.เอ็ดด้านะครับแล้วก็ตำรวจโอ้5หน่วยงานกันเลยทีเดียวในการเดินหน้านะครับสืบต่อคดีน้องน้ำที่ได้รับพิษอาหารเสริมลดความอ้วนที่มีการผสมสารไซบูทรามีนแล้วก็มีผลต่อชีวิตนะครับแต่คนขายกลับยังคงลอยนวล นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็พึงต้องตระหนักคิดเอาไว้อย่างมากเลยในยุคปัจจุบันนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจนะครับของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงดังนั้นตนเองเนี่ยจึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานสคบซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับในการประสานการทำงานร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.รวมไปถึงกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับบก.ปคบ.สำนักงานการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าแพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงหรือว่าสน.ดินแดงนะครับในการร่วมกันตรวจพิสูจน์สินค้าร่วมกันนะครับตามตัวผู้ขายตรวจสอบที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเนี่ยร่วมกันติดตามตัวผู้ที่เป็นผู้ร้ายนะอย่างใกล้ชิดเลยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นวาระเร่งด่วนครับ
โดยนางสาวสุภมาศกล่าวนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นยังคงอยู่ในช่วงของการพิสูจน์จากทางฝั่งอย.นะครับกำลังอยู่ระหว่างการพิสูจน์แล้วก็การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงแล้วก็ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการดังนั้นตนเองจึงได้มีการวางแผนการทำงานในแต่ละหน่วยงานส่งมอบต่อแต่ละหน่วยงานในการรับช่วงต่อไปอย่างทุกระบบทุกกระบวนการนะครับโดยแพลตฟอร์มและเอ็ดด้าในการเร่งส่งข้อมูลร้านค้าและถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบนะครับอย.ทำการตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากและการโฆษณาบก.ปคบ.ก็ร่วมกับสคบ.ดินแดงก็ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยนะครับดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดส่วนทางด้านสคบ.เองก็มีการตรวจสอบตัวตนของผู้ขายครับตัวตนจริงของผู้ขายในการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานการเยียวยาผู้เสียหายให้ดำเนินคดีไปข้างหน้าพร้อมกันในทุกๆด้านด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวนะครับว่าที่น่าตกใจคือปัจจุบันเนี่ยเรายังพบว่ามีการนำเอายาลดน้ำหนักชนิดนี้เนี่ยออกขายอยู่ในบางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะครับต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพราะสุดท้ายแล้วจะก่อให้เกิดการสูญเสียแบบกรณีของน้องน้ำอีกนะครับดังนั้นตนเองจึงได้สั่งกำชับเร่งด่วนนะครับเร่งผลตรวจเร่งเดินหน้าคดีและตามตัวผู้ขายให้ถึงตัวตนที่แท้จริงนะครับใครใช้ข้อมูลปลอมหรือว่าหลบเลี่ยงความผิดจะต้องถูกตรวจสอบอย่างถึงที่สุดประชาชนคนไทยคนไหนนะครับที่ได้รับความเสียหายก็ขอให้สามารถมาพบได้ที่สคบ.เช่นกันพวกเราทุกคนจะประสานทุกหน่วยงานช่วยจนถึงสุดทางเลยทีเดียวเพื่อให้สินค้าอันตรายนั้นหมดไปจากในตลาดและทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการบริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้นครับขณะเดียวกันนายรณรงค์พุทธิพัฒน์เลขาธิการสคบ.ก็กล่าวครับว่าสคบ.เองก็ได้ประสานแพลตฟอร์มเพื่อขอข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยและตรวจสอบตัวตนของผู้ขายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ตรงกับบุคคลจริงหรือที่อยู่จริงอีกทั้งจุดส่งสินค้าก็อยู่คนละพื้นที่กับข้อมูลที่ให้เอาไว้ด้วยนะครับและผู้ขายก็ยังปิดการติดต่อด้วยณขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งแล้วก็ช่องทางการชำระเงินเพื่อโยงกลับไปยังตัวผู้ขายและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นะครับการที่ผู้ขายซ่อนตัวทำให้ติดตามยากขึ้นนะครับและเมื่อหลายหน่วยงานทำการตรวจสอบข้อมูลคนละชุดพร้อมกันช่องทางที่ใช้หลบหลีกก็จะแคบลงเรื่อยๆนะครับแล้วทางสคบ.เองก็ยืนยันว่าจะติดตามจนกว่าจะพบตัวครับนางสาวสุภมาศกล่าวครับว่าการขายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคที่ห่างโดยระยะทางผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยเข้าข่ายตลาดแบบตรงนั่นเองซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่สคบได้วางหลักประกันก่อนเริ่มขายการขายโดยไม่จดทะเบียนถือว่าเป็นความผิดที่สคบดำเนินการได้นะครับตามพระราชบัญญัติขายตรงและแบบตลาดตรงตลาดแบบตรงนะครับปี2545ขณะเดียวกันสคบก็ใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยปี2551ช่วยผู้เสียหายในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายโดยผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์ว่าสินค้าไม่ปลอดภัยอย่างไรเพียงพิสูจน์ว่าตนเองได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยแค่นั้นก็สามารถเรียกร้องได้แล้วกฎหมาย2ฉบับดังกล่าวเนี่ยส่งผลทำให้สคบสามารถทำได้ทั้งการตรวจสอบผู้ขายแล้วก็ดูแลผู้เสียหายได้ในเวลาเดียวกันครับนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้บริโภคนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับสินค้าที่ปลอดภัยและตรงตามที่โฆษณาเอาไว้นะครับดังนั้นตนเองยืนยันว่าสคบจะไม่ปล่อยให้ใครเอาคำว่าลดน้ำหนักหรือสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงถึงชีวิตของประชาชนโดยเด็ดขาดการขายออนไลน์ซ่อนตัวตนได้ก็จริงแต่ซ่อนจากการตรวจสอบที่หลายหน่วยงานทำพร้อมกันไม่ได้ใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายนะครับนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกตินะครับเน้นย้ำอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนที่อยู่ชัดเจนหรือไม่รวมไปถึงมีการจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบไว้ทั้งหมดทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือว่าพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยนะครับต้องสามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศทุกแห่งเลยแล้วก็สามารถแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนะครับได้ที่สายด่วนอย1556นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาฝากให้ในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมผู้ฟังเวลาหมดลงแล้วนะครับต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบคดีนกน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย1556ผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ชนบาร์ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ความดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ปตท.ชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่
3: เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
4: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะจะนำทั้งสาระความรู้แล้วก็แนวทางการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมาฝากกันนะคะเพื่อร่วมกันในการลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยนะคะซึ่งการเดินทางในปัจจุบันค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงานการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะหรือว่าการท่องเที่ยวในวันหยุดหลายๆคนค่ะต้องใช้เวลาอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ต้องเผชิญกับสภาพการจราจรรวมไปถึงสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะซึ่งก็ทั้งหมดนี้นะคะก็ล้วนที่จะเป็นปัจจัยที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะคะในการเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งหากขาดการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมก็อาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะซึ่งในหนึ่งในอุบัติเหตุที่สำคัญเลยนะคะที่มักจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็คือการหลับในนั่นเองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่คร่าชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากในแต่ละปีเลยค่ะและในขณะเดียวกันค่ะความเหนื่อยล้าจากการขับรถอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะรวมไปถึงการเดินทางในช่วงฝนตกหรือว่าเวลากลางคืนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ขับขี่ทุกคนควรที่จะมีความเอาใจใส่นั่นเองค่ะซึ่งดังนั้นค่ะในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีป้องกันการหลับในเทคนิคการพักรถพักคนอย่างถูกต้องนะคะรวมไปถึงแนวทางการขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกหรือว่าช่วงเวลากลางคืนนะคะเพื่อให้ทุกการเดินทางค่ะเป็นการเดินทางที่เรียกว่าอุ่นใจปลอดภัยแล้วก็ถึงจุดหมายได้โดยสวัสดิภาพนะคะซึ่งช่วงต่อไปนะคะจะมาพูดคุยในเรื่องของการป้องกันหลับในภัยเงียบที่อันตรายกว่าที่คิดนะคะว่าทำไมอาการง่วงเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็อาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงแล้วก็เราจะป้องกันความเสี่ยงนี้ได้ยังไงอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

กำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

กลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการป้องกันการหลับในภัยเงียบที่อันตรายกว่าที่คิดนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงอุบัติเหตุจากการเดินทางไกลค่ะหลายๆคนอาจจะนึกถึงการขับรถเร็วการฝ่าฝืนกฎจราจรหรือว่าสภาพถนนที่ไม่ปลอดภัยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะผู้ฟังคะการหลับในเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญเลยก็ว่าได้นะคะที่คร่าชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะคะซึ่งความน่ากลัวของการหลับในค่ะอยู่ที่ผู้ขับขี่มักจะไม่รู้ตัวนะคะว่ากำลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงหลายๆคนคิดว่าตัวเองยังขับไหวนะคะยังไหวยังขับต่อได้แต่ว่าสมองแล้วก็ร่างกายเริ่มที่จะส่งสัญญาณเตือนแล้วนะคะลองนึกภาพดูค่ะว่ารถกำลังวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหากผู้ขับนะคะหลับเพียงแค่4วินาทีรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากกว่า100เมตรนะคะโดยที่ไม่มีการควบคุมเลยนั่นหมายความว่าหากมีรถจอดอยู่ข้างหน้าค่ะมีทางโค้งหรือว่ามีเกาะกลางถนนหรือที่น่ากลัวก็คือมีคนเดินข้ามถนนก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างรุนแรงได้ทันทีค่ะซึ่งสาเหตุสำคัญของการหลับในนะคะไม่ได้เกิดจากการอดนอนเพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ยังเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วสะสมเป็นเวลาหลายๆวันค่ะรวมไปถึงการขับรถต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะการรับประทานอาหารที่อิ่มมากเกินไปหรือว่าการขับรถในช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นในช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยหรือว่าช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเคยมีประสบการณ์ขับรถแล้วก็รู้สึกว่าจำไม่ได้ว่าขับผ่านจุดไหนมาแล้วหรือว่ารู้สึกเหมือนภาพตรงหน้าเนี่ยหายไปชั่วคราวอาการเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังก็ยังมีสัญญาณเตือนอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นการกระพริบ

าถี่ขึ้นหนังตาหนักนะคะหาวบ่อยสมาธิสั้นขับคร่อมเลนจราจรหรือว่าเบรกหรือว่าเร่งรถผิดจังหวะนะคะหากเริ่มอาการเหล่านี้ก็ควรที่จะหาที่จอดพักโดยทันทีเลยนะคะซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ขับขี่ควรจะเข้าใจเลยค่ะไม่มีวิธีใดทดแทนการนอนหลับได้นะคะอย่างเช่นกาแฟยาเครื่องชูกำลังหรือว่าการเปิดเพลงเสียงดังนะคะอาจจะช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัวเพียงชั่วคราวนะคะแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหนื่อยล้าของสมองได้นั่นเองค่ะวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเลยค่ะผู้ฟังก็คือการหยุดพักในจุดที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็งีบหลับประมาณ 15-20 นาทีเพราะว่าการพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆนะคะก็อาจจะทำให้สมองเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไกลเป็นครอบครัวนะคะก็ควรที่จะมีผู้ขับขี่มากกว่า1คนค่ะควรที่จะผัดเปลี่ยนกันขับเป็นระยะนะคะเพื่อลดอาการสะสมนั่นเองค่ะจากการเหนื่อยล้าแล้วก็ง่วงนอนนั่นเองอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนมองข้ามเลยค่ะก็คือการวางแผนเวลาเดินทางนะคะหลายๆครั้งค่ะผู้ที่ขับขี่รีบออกเดินทางหลังเลิกงานทั้งที่ร่างกายเหนื่อยล้ามาทั้งวันนะคะการตัดสินใจเช่นนี้ค่ะก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการหลับในเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งดังนั้นนะคะก่อนที่จะเดินทางไกลในทุกครั้งนะคะก็ควรที่จะวางแผนให้มีเวลาที่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะก็ไม่เร่งรีบแล้วก็ไม่กำหนดเวลาถึงที่หมายแบบกดดันตัวเองมากเกินไปค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยของการเดินทางไม่ใช่การที่จะไปถึงให้เร็วที่สุดนะคะแต่คือการที่เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยที่สุดนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการป้องกันการหลับในที่เป็นภัยอันตรายมากกว่าที่คิดนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารทางด้านการพักรถพักคนเทคนิคสำคัญของการเดินทางไกลนั่นเองค่ะ

คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งหัวใจสำคัญเลยค่ะของการเดินทางไกลนะคะนั่นก็คือหลักการพักรถพักคนนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าการเดินทางไกลให้ถึงจุดหมายเร็วที่สุดก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะการขับรถอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยที่ไม่หยุดพักนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงค่ะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะเมื่อเราขับรถเป็นเวลานานนะคะร่างกายก็จะเกิดความเมื่อยล้าสะสมกล้ามเนื้อบริเวณคอไหล่หลังแล้วก็ขาจะต้องอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานนะคะการไหลเวียนของเลือดก็จะลดลงเช่นกันค่ะส่งผลให้ร่างกายอ่อนล้าสมาธิลดลงนะคะแล้วก็การตัดสินใจอาจจะช้าลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะซึ่งแม้ว่าบางครั้งจะยังไม่รู้สึกง่วงนะคะแต่ว่าความเหนื่อยล้าสะสมก็สามารถทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงได้เช่นกันนะคุณผู้ฟังยกตัวอย่างค่ะเช่นการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอาจจะช้าลงเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าเพียงแค่เท่านั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันทีนั่นเองค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนค่ะจึงได้แนะนำนะคะว่าควรหยุดพักทุก2ชั่วโมงนะคะหรือว่าทุกระยะทางประมาณอยู่ที่150ถึง200กิโลเมตรเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายนะคะซึ่งการพักค่ะไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การจอดรถแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือในรถนะคะแต่ควรที่จะลงจากรถแล้วก็เดินยืดเส้นยืดสายขยับแขนขยับขาเปลี่ยนอิริยาบถนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายค่ะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งผู้ขับขี่นะคะสามารถใช้เวลาพักอยู่ที่ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะโดยการดื่มน้ำเข้าห้องน้ำหรือรับประทานอาหารว่างเบาๆนะคะเพื่อเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยค่ะก็คือการดื่มน้ำนะคะเพราะหลายๆคนค่ะดื่มน้ำน้อยเพราะว่าไม่อยากแวะเข้าห้องน้ำบ่อยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะภาวะขาดน้ำนี่แหละค่ะทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าแล้วก็สมาธิเนี่ยมีการลดลงได้อีกเช่นกันค่ะแล้วนอกจากพักคนแล้วนะคะเรื่องของการพักรถก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะผู้ฟังค่ะการขับรถอย่างต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงนะคะทำให้เครื่องยนต์ยางรถยนต์รวมไปถึงระบบเบรกแล้วก็ชิ้นส่วนต่างทำงานหนักค่ะโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนนะคะระหว่างการเดินทางก็ควรที่จะหมั่นสังเกตมาตรวัดต่างๆบนหน้าปัดรถนะคะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสัญญาณเตือนต่างๆที่จะพบความผิดปกติถ้าเห็นก็ควรที่จะรีบหาจุดพักแล้วก็ตรวจสอบโดยทันทีนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่เดินทางไกลในช่วงวันหยุดยาวค่ะก็ควรที่จะวางแผนเส้นทางล่วงหน้านะคะให้ศึกษาจุดพักรถปั๊มน้ำมันแล้วก็สถานีบริการต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันหมดหรือว่าไม่มีจุดพักในช่วงเวลาที่ต้องการนะคะลีกหนึ่งที่เรื่องที่ควรที่จะเตรียมเลยค่ะก็คืออุปกรณ์ฉุกเฉินภายในรถอย่างเช่นยางอะไหล่แม่แรงสายพ่วงแบตเตอรี่ไฟฉายชุดปฐมพยาบาลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้เลยค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางได้นะคะผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่มีพฤติกรรมเร่งรีบเมื่อใกล้ถึงจุดหมายโดยเฉพาะเมื่อขับมาเป็นเวลานานนะคะแล้วก็รู้สึกอยากกลับถึงบ้านเร็วๆแต่ในช่วงท้ายของการเดินทางกลับเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนล้าที่สุดนะคะจึงควรที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าปกตินั่นเองค่ะอยากให้จำไว้เสมอนะคะว่าการหยุดพักระหว่างทางไม่ใช่การเสียเวลานะคะแต่เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตของเราแล้วก็ผู้ร่วมเดินทางของเราทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การไปถึงเร็วแต่ว่าคือการถึงอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการพักคนพักรถนะคะเทคนิคสำคัญของการเดินทางไกลนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเทคนิคขับรถช่วงฝนตกหรือกลางคืนยังไงให้ปลอดภัยกันค่ะ

ุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกแล้วนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะจะมาพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้ขับขี่จำนวนมากกังวลค่ะนอกจากการหลับในอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนั่นก็คือการขับรถในช่วงฝนตกแล้วก็ขับรถในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสองสถานการณ์นี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติเช่นกันนะคะเนื่องจากการมองเห็นลดลงสภาพถนนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผู้ขับขี่ต้องใช้สมาธิมากกว่าปกตินั่นเองค่ะซึ่งก็เริ่มจากการขับรถในช่วงฤดูฝนกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อฝนเริ่มตกใหม่ๆพื้นผิวถนนก็จะมีการลื่นเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าน้ำฝนจะมีการผสมกับฝุ่นละอองคราบน้ำมันแล้วก็สิ่งสกปรกบนพื้นนะคะก็ทำให้เกิดสภาพคล้ายกับฟิล์มลื่นบางๆปกคลุมไปทั่วผิวถนนเลยค่ะผู้ขับขี่นะคะก็ควรที่จะลดความเร็วลงนะคะเมื่อมีการฝนเริ่มตกนะคะถึงแม้ว่าฝนจะยังตกไม่หนักก็ตามนะคะการลดความเร็วค่ะจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการตัดสินใจแล้วก็โอกาสที่รถอาจจะเสียการควบคุมได้นะคะซึ่งสิ่งสำคัญอีกประการนึงค่ะคือการเว้นระยะจากคันหน้าให้มากกว่าปกตินะคะเพราะว่าบนถนนเปียกระยะเบรกก็จะยิ่งยาวขึ้นกว่าถนนแห้งหลายเมตรเลยทีเดียวค่ะผู้ขับขี่นะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันการเร่งแซงโดยที่ไม่จำเป็นนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนช่องทางอย่างรวดเร็วค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้รถลื่นถลายได้นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงฝนตกนะคะก็ควรที่จะเปิดไฟหน้าด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันก็ตามค่ะผู้ฟังเพื่อให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแต่ไม่ควรที่จะใช้ไฟสูงนะคะเพราะว่าไฟสูงค่ะจะสะท้อนกับละอองฝนจะทำให้รบกวนสายตาของผู้ใช้ถนนคนอื่นได้นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งอันตรายที่มักจะเกิดในช่วงฝนตกเลยก็คือการเหินน้ำนะคะหรือว่าไฮโดรแพนนิ่งนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเกิดเมื่อยางไม่สามารถรีดน้ำออกจากพื้นถนนได้ทันทำให้รถลอยอยู่บนชั้นน้ำนะคะแล้วก็สูญเสียการยึดเกาะถนนชั่วคราวนั่นเองค่ะซึ่งหากเกิดอาการดังกล่าวนะคะก็ไม่ควรที่จะตกใจหรือว่าเหยียบเบรกแรงๆนะคะให้คุณผู้ฟังค่ะค่อยๆถอนคันเร่งนะคะแล้วก็จับพวงมาลัยให้มั่นรอจนกว่ารถจะกลับมายึดถนนได้ตามปกตินะคะและสำหรับการขับรถเวลากลางคืนค่ะถึงแม้ว่าการจราจรจะเบาบางกว่าช่วงเวลากลางวันนะคะแต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการเลยค่ะปัญหาสำคัญเลยก็คือการมองเห็นที่ลดลงนะคะเพราะผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรายละเอียดของเส้นทางสิ่งกีดขวางหรือว่าคนเดินถนนได้ยากมากขึ้นนั่นเองค่ะก่อนเดินทางเวลากลางคืนค่ะก็ควรที่จะตรวจสอบไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกด้วยนะคะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานรวมไปถึงการทำความสะอาดกระจกหน้าแล้วก็กระจกมองข้างด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนั่นเองค่ะซึ่งหากพบรถสวนทางที่เปิดไฟสูงนะคะก็ไม่ควรที่จะมองตรงไปที่แสงไฟนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยตาพร่าได้นะคะควรที่จะมองเส้นแบ่งช่องจราจรด้านซ้ายแทนนะคะจนกว่ารถจะขับผ่านไปนั่นเองค่ะและในช่วงเวลากลางคืนนะคะผู้ขับขี่ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะบริเวณทางแยกชุมชนสถานศึกษาแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะมีคนเดินเท้าหรือว่าสัตว์ตัดหน้ารถได้นะคะและสิ่งสำคัญเลยค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือเรื่องของความง่วงนั่นเองค่ะเนื่องจากเวลากลางคืนก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนตามธรรมชาตินะคะหากมีการเริ่มง่วงนะคะก็ไม่ควรที่จะฝืนขับต่อโดยเด็ดขาดนะคะควรที่หาจุดพักที่ปลอดภัยเพื่อพักสายตาเดินยืดเส้นยืดสายนะคะหรือว่าพักผ่อนสักระยะก่อนที่จะมีการเดินทางต่อนะคะก่อนจะจบรายการในวันนี้ค่ะผู้ฟังคะก็ขอฝากคุณผู้ฟังทุกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นการขับรถในช่วงฝนตกกลางคืนหรือว่าการเดินทางไกลนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือความพร้อมทั้งรถแล้วก็ผู้ขับขี่นะคะซึ่งหากว่าเรามีการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ตรวจเช็ครถให้มีสภาพความพร้อมใช้งานรวมไปถึงการขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ทุกการเดินทางถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎจราจรแล้วก็มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งกับดีเจมัทธิมัชชนกขาวทองนะคะที่ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการในวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆ ระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 น.วันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้เด็กเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่ามิใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพคศ2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศสืบไปเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตร พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
4: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
3: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
5: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
6: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยพูดให้ฉลองก็รู้สึกเสียใจมากครับที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดอะไรจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบคือท่านไปอ่ะไปตลอด
3: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21 นาฬิกาดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่ สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่าพันล้านบาท
7: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการโนมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
8: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัทราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของนอกจากนี้บ่ายวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
10: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สารอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
11: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
12: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามาประกาศเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
11: สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาขุนสิมรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่า

0: ทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 นวันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12.5 ล้านคนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1.5 ล้านคนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1.4 ล้านคนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 นพร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
2: นางสารีฮามายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน นมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่ 24-27 มิถุนายน

0: เนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิติน
3: ายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดอย่างอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพ ศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเว้นแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองหากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประสบความล้มเหลวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอัลบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดให้มีการเดินเรืออย่างอิสระเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐทำการละเมิดสัญญาและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในยูเครนโดยขอให้ประชาชนชาวยูเครนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามคำเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายทั่วรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีให้คำมั่นว่ากองทัพยูเครนจะเดินหน้าโจมตีระยะกลางและระยะไกลต่อเป้าหมายในรัสเซียต่อไปโดยจะมุ่งเน้นโจมตีภาคพลังงานและอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเสียชีวิตของผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย30รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกหรือ DR คองโกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาโฆษกของค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซซึ่งมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการที่เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเช่นปวดศีรษะมีไข้และอาเจียนพร้อมย้ำว่าก่อนนี้ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตแบบนี้มาก่อนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจกำลังแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบในหมู่ผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนในพื้นที่ทางตะวันออก DR คองโกท่ามกลางความท้าทายจากการต่อต้านการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาและข้อจำกัดด้านมาตรการสุขอนามัยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานการตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนายโทชิมิสึโมเตกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกสติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้ว แต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกือราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบล็อกเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกือราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา3นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านอินคาดนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
6: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเตียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมการเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ
8: ์วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันบางตายคือตายกันแต่ละลูกการที่เอาชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กๆบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาไว้ในสิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาไว
6: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัดรัฐคุสรัฐประเทศอินเดียหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสุดระทึก3-2เซต25-17 24-26 21-25 25-18 และ15-7คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามสำหรับในวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามพบกับกาตาเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะมูฮัมเหม็ดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจ๋ออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
9: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหาญผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คน พร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2ต่อ3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษรนันท์ไม้ที่2สุกันดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัตชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้ 5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง
3: ื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
16: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชันDLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
17: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะ ในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนทำให้เรื่องของการออมเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าต้องมีรายได้มากก่อนถึงจะเริ่มออมได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกลับมองว่าการออมไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินหากเริ่มจากวินัยและความสม่ำเสมอในการบริหารรายรับรายจ่ายข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้การออมเงินอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ทุกจำนวนที่เก็บไว้คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะเงินออมไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความอุ่นใจในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท้ายที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งการเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
18: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: กำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

ดีโอเพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาสวทชุมพร FM 100 เมกะ

0: วัสดีครับ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอทักทายผู้ฟังในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ฟังทาง Facebook Live ของสวทชุมพรและแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการหลากหลายความรู้ในศาลยุติธรรมรวมทั้งความรู้กฎหมายต่างๆเรารวบรวมเอาไว้ในรายการนี้ในวันนี้ผมได้นำสาระความรู้จากสำนักงานศาลยุติธรรมมาฝากผู้ฟังครับ
1: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอฟังรอเฟิร์มนะครับก็ออกอากาศทาง COJ Podcast นะครับในคราวที่แล้วผมดร.สุภกิจยามชานะครับได้คุยกับทุกท่านในเรื่องของการทำงานบริการสังคมนะครับปรับนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทำงานของศาลนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาท่านน่าจะได้ยินนะครับในเรื่องการปล่อยชั่วคราวของศาลนะครับว่าในคดีของคุณลุงปนัสยานะครับว่ามีการแต่งตั้งทางให้ทางอาจารย์นะครับเป็นผู้กำกับดูแลการปล่อยชั่วคราวนะครับหรือว่าในก่อนหน้านี้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับที่มีคดีที่มีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปนะครับบุกรุกอุทยานแห่งชาติถึงชาวบ้าน20กว่าคนนะครับแล้วก็ศาลจังหวัดเพชรบุรีก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีการแต่งตั้งทางผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ให้เป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อาจจะทำให้เกิดคำถามนะครับท่านอาจจะสงสัยการปล่อยชั่วคราวโดยที่ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเป็นมาตรการใหม่อะไรของศาลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเดิมเราก็บอกว่าการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็ต้องมีประกันนะครับก็หมายถึงว่ามีการทำสัญญาประกันหรือว่าต้องมีหลักประกันมีหลักทรัพย์มาเป็นประกันหรือว่าล่าสุดก็มีเรื่องของการใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM นะครับเรื่องผู้กำกับดูแลนี่ก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้ทำความเข้าใจกันนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องนี้นะครับกับทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็คงจะต้องเกริ่นนำก่อนนะครับว่าในเรื่องของการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่เสียทีเดียวก็คงไม่ใช่นะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็มีตัวกฎหมายที่ให้อำนาจศาลในการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็จะเป็นพระราชบัญญัติมาตรการในการกำกับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มนะครับผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาลปี2560นะครับซึ่งออกมามีผลใช้บังคับประมาณเดือนตุลาคม2560นะครับแล้วก็ตามกฎหมายก็กำหนดว่าต้องมีการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมนะครับซึ่งก็มีการออกระเบียบมาในช่วงประมาณเดือนมีนาคม2561นะครับแล้วก็มีการดำเนินการในเรื่องนี้เรื่อยมานะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่คุ้นเคยหรือมีการใช้กันมากนักนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆ คุยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวโดยการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนี่ก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องปล่อยชั่วคราวเสียก่อนนะครับว่าทำไมต้องมีการปล่อยชั่วคราวนะครับก็ลองคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการกล่าวหานะครับว่าใครก็ตามเนี่ยกระทำความผิดอาญานะครับมันก็จะมีผลประโยชน์ที่ขัดกันนะฮะระหว่างผลประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของคนที่ถูกกล่าวหาเองนะครับเพราะว่าการที่ถูกกล่าวหาเนี่ย ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาทำผิดจริงหรือเปล่ามันก็จะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ความผิดกันในศาลนะครับในแง่มุมของรัฐเนี่ยรัฐก็ต้องการเอาตัวคนที่ถูกกล่าวหาเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยพยานหลักฐานมันฟังได้ว่าคนคนนั้นก็ทำผิดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการเอาตัวเขาไว้หนึ่งก็คือเพื่อพิสูจน์ความผิดอันที่สองก็คือว่าถ้าฟังได้ว่ามีความผิดเนี่ยก็ต้องมีตัวเขาในการที่จะลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นมองในมุมของรัฐเนี่ยรัฐก็อยากจะเอาตัวไว้เพื่อประกันนะครับว่าจะมีคนที่เราจะพิจารณาคดีได้แล้วก็อาจจะสามารถที่จะลงโทษได้นะครับที่มองในมุมของคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเขากระทำผิดจริงนะครับเขาก็จริงๆก็ไม่มีใครที่อยากจะถูกคุมขังไว้นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะกระทำผิดจริงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่บริสุทธิ์แต่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการต่อสู้คดีนะครับที่ว่าก็อยากที่จะมีอิสรภาพแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดเนี่ยเพื่อจะไปแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จึงมีมาตรการในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวขึ้นมาก็เหมือนกับชื่อมันก็บอกนะเป็นการปล่อยชั่วคราวก็คือในระหว่างที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความผิดจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับซึ่งโดยหลักในปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเหตุ3เหตุตามกฎหมายก็จะต้องมีการปล่อยนะครับเหตุ3เหตุที่ว่านี่ก็คือเหตุแรกก็คือเหตุว่าน่าเชื่อว่าจะหลบหนีนะครับก็คือถ้ามีพยานหลักฐานหรือมีเหตุที่แสดงให้ศาลเห็นว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตในปล่อยชั่วคราวเหตุที่2คือกรณีที่จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก็คือการที่จะมีพยานหลักฐานว่าตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจะไปข่มขู่พยานบุคคลนะครับหรือว่าจะไปทำลายพยานวัตถุไปทำลายเอกสารที่จะใช้พิสูจน์ความผิดของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะไม่อนุญาต
าตให้ปล่อยชั่วคราวเหตุที่3ก็คือการจะไปก่ออันตรายประการอื่นนะครับซึ่งตัวอย่างของการก่ออันตรายก็เช่นมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะไปกระทำความผิดซ้ําอีกอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเข้า3เหตุนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วก็โดยทั่วไปการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับของศาลเนี่ยมันก็จะมีถ้าเป็นคดีเล็กๆน้อยๆนะครับศาลก็จะปล่อยชั่วคราวโดยให้สาบานตัวว่าจะมาศาลตามกำหนดนัดนะครับอันนี้ก็สาบานตัวแล้วก็ปล่อยไปเลยไม่ต้องมีการทำสัญญาประกันไม่ต้องเอาหลักทรัพย์อะไรมาเป็นประกันนะครับแต่ถ้าคดีที่มันร้ายแรงขึ้นมาหน่อยนะตามกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน10 ปีขึ้นไปก็กฎหมายบอกว่าต้องมีประกันคำว่ามีประกันก็คือต้องทำสัญญาประกันไว้นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัตินอกจากการทำสัญญาประกันก็อาจจะมีการใช้หลักประกันนะครับหลักประกันก็จะเป็นเงินสดเป็นที่ดินเป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นพันธบัตรนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องหลักประกันเนี่ยนะครับการใช้ทางการทำสัญญาประกันการใช้หลักประกันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราพูดถึงการปล่อยชั่วคราวในสังคมก็จะมีความคุ้นเคยกันนะครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันก็จะมีนะครับมาตรการต่างๆที่เข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเพราะว่าการที่เรียกหลักประกันการใช้หลักประกันในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอยู่2ส่วนนะส่วนแรกก็คือในเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับในการที่จะเข้าถึงในการที่จะแสวงหาหลักทรัพย์นะครับมาเป็นหลักประกันนะครับนอกจากเรื่องความเหลื่อมล้ำแล้วก็จะเป็นเรื่องประสิทธิภาพนะครับของเครื่องมือการที่เราบอกเราใช้เงินนะครับหรือทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องประกันนะครับว่าคนจะหลบหนีหรือไม่หลบหนีนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยของทางรัฐบาลหรือว่าทางศาลยุติธรรมนะครับก็พยายามที่จะลดการใช้หลักประกันพวกนี้ลงนะครับแต่ว่าในก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่จะลดการใช้หลักประกันได้จริงๆก็มีความพยายามในการขยายสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันได้เราก็จะเห็นในหลายปีที่ผ่านมานะครับเดิมเนี่ยเรื่องของหลักประกันก็จะเป็นเรื่องทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์อะไรต่างๆนะครับเราก็มีพัฒนาการในเรื่องของการใช้บุคคลนะครับใช้ตำแหน่งนะครับมาเป็นหลักประกันการใช้กรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยนะครับมาเป็นหลักประกันหรือแม้กระทั่งท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะกองทุนยุติธรรมของทางกระทรวงยุติธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะเหมือนกับบรรเทาผลร้ายของระบบการใช้หลักประกันแต่ว่าตัวปัญหาจริงๆมันก็อยู่ที่การใช้หลักประกันนะครับทีนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในตัวของกฎหมายเองก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการให้ศาลเนี่ยใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราเรียกว่า EM นะทุกท่านก็คงจะรู้จักในการปล่อยชั่วคราวนะครับแล้วก็ในกฎหมายปี60ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับที่มีผลใช้มาครับเมื่อตุลา60เนี่ยก็ให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยมันก็เป็นมาตรการทางเลือกนะครับที่ศาลเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เพื่อจะลดนะครับผลเสียของการที่จะใช้หลักประกันหรือว่าภาระของการที่ประชาชนต้องใช้หลักประกันนะครับในการที่จะมาขอปล่อยชั่วคราวนะครับซึ่งก็เป็นพัฒนาการล่าสุดนะครับก็คือตัวกฎหมายออกมาแล้วก็จริงๆก็มีการใช้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงแรกของการใช้กฎหมายนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างในระเบียบที่อาจจะทำให้การใช้งานในมาตรการนี้นะครับมันอาจจะเกิดความยุ่งยากต่อศาลในการที่จะสั่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการแก้ไขนะครับในตัวของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเบื้องต้นที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่าในการที่ศาลจะแต่งตั้งนะครับผู้กำกับดูแลเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขถ้าตามระเบียบใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลได้ในทุกประเภทคดีนะครับก็คือไม่ได้มีข้อจำกัดแล้วก็สามารถใช้มาตรการในการที่ศาลจะตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้คู่กับมาตรการอื่นได้เช่นศาลอาจจะใช้การทำสัญญาประกันนะครับควบคู่ไปกับการตั้งผู้กำกับดูแลหรืออาจจะมีการใช้ EM นะกำไรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันด้วยนะครับก็เป็นมาตรการที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ในการที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับคำว่าศาลเนี่ยก็หมายถึงทุกชั้นศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีคดีที่ถูกกล่าวหานะครับไม่ว่าจะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับแล้วก็ต้องมีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับก็สามารถที่จะขอให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลตรงนี้ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยให้มีการตั้งผู้กำกับดูแลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นนะครับที่จะต้องมีการตั้งผู้กำกับดูแลทีนี้คำถามต่อไปนะครับที่อาจจะมีก็คือว่าเราพูดถึงผู้
ู้กำกับดูแลแล้วใครบ้างนะครับที่ศาลจะแต่งตั้งให้เป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับผู้กำกับดูแลนี่โดยหลักการทั่วไปนะครับก็อยากให้ท่านคิดว่าอย่าท่านอย่าไปคิดถึงใครที่มันมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่ตัวกฎหมายแล้วก็ระเบียบออกแบบไว้เนี่ยผู้กำกับดูแลก็คือใครก็ตามนะครับที่เป็นคนที่ผู้ที่จะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยเขามีความไว้วางใจนะครับมีความเชื่อถือมีความเคารพเชื่อฟังคือคนคนนั้นเนี่ยต้องสามารถที่จะให้คำแนะนำกำกับติดตามพฤติกรรมนะครับของผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราวได้นะครับเพราะว่าในการปล่อยชั่วคราวศาลอาจจะกำหนดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขว่าต้องไปรายงานตัวต้องมาตามนัดนะครับเงื่อนไขห้ามที่ห้ามออกจากนอกเขตจังหวัดห้ามไปเสพสุราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขที่ศาลกำหนดนะครับผู้กำกับดูแลก็จะมาควบคุมพฤติกรรมนะครับคอยช่วยในการรับรายงานตัวคอยช่วยในการสอดส่องดูแลคอยให้คำปรึกษาอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะ1ก็คือป้องกันการหลบหนี2ป้องกันการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแล้วก็3ก็คือป้องกันการก่ออันตรายนะครับของคนที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กำกับดูแลหลักเนี่ยคนที่จะเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยก็กำหนดคร่าวๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการอบรมเป็นพิเศษเรื่องคุณสมบัติเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีการศึกษาอบรมเป็นพิเศษหรือหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้กำกับดูแลนะครับแต่จะมียกเว้นเพราะว่าการกำกับดูแลเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับการกำกับดูแลเนี่ยอาจจะทำได้ในเรื่องของการรับรายงานตัวการสอดส่องดูแลหรือว่าการให้คำปรึกษานะครับถ้าจะเป็นเรื่องของการกำกับดูแลในลักษณะที่เป็นการให้คำปรึกษาทางจิตสังคมอันนี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษท่านอาจจะต้องมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์หรือว่าท่านจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดหรือรับรองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลที่ทำหน้าที่ในลักษณะนั้นเนี่ยเป็นการให้คำปรึกษาในทางจิตวิทยาทางจิตสังคมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำกันเยอะนะครับในแง่ของจำนวนเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ทางศาลยุติธรรมเราอยากจะให้สังคมมีความเข้าใจและอยากจะให้ทางศาลมีการใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลในมิติของการที่ให้ผู้กำกับดูแลมารับรายงานตัวนะครับหรือว่าสอดส่องดูแลนะครับซึ่งในกรณีของการทำหน้าที่รับรายงานตัวหรือสอดส่องดูแลเนี่ยก็ไม่ต้องมีนะครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าผู้กำกับดูแลจะเป็นใครก็ตามเนี่ยหลักการก็คือว่าคนคนนั้นต้องสมัครใจนะครับเขาต้องสมัครใจที่จะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับซึ่งในทางปฏิบัตินะครับทางสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยเราก็มีการทำข้อตกลงหรือ MOU นะครับกับทางกรมการปกครองนะครับในการที่จะให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเข้ามาช่วยในการเป็นผู้กำ

จะแต่งตั้งเป็นผู้กำกับดูแลได้นะครับก็หลักๆ ก็คือว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนดให้มีหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมายนี้ได้นะครับหรือกรณีที่เป็นคนที่เป็นคนขอประกันนะครับเป็นนายประกันหรือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเนี่ยทุกคนพวกนี้ก็จะมีความเกี่ยวพันหรือมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะต้องสอดส่องดูแลอยู่แล้วนะครับกฎหมายก็บอกว่าอันนี้อย่าไม่ให้ตั้งเป็นผู้กำกับดูแลนะครับหรือว่าถ้าเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้นะครับจากงานที่มีลักษณะเป็นปฏิบัติหรือจะมีอาจมีผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามที่ศาลมอบหมายเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์นะครับก็กฎหมายเขียนไว้คว่างๆก็เป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษานะครับในการพิจารณาบุคคลไหนนะครับถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับท่านก็จะไม่ตั้งนะครับอันนั้นก็คือในแง่ของใครเป็นผู้กำกับดูแลได้ทีนี้ในแง่ของงานของการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันมีอยู่3งานด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องทำอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าศาลอาจจะตั้งให้ท่านเป็นผู้กำกับดูแลโดยให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวนะครับคือแทนที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยไปเนี่ยจะต้องมารายงานตัวต่อศาลเป็นระยะนะครับก่อนที่จะถึงวันนัดนะครับคือก่อนจะถึงวันนัดพิจารณาคดีเนี่ยก็อาจจะนัดมารายงานตัวแทนที่จะมาที่ศาลก็ให้ไปรายงานตัวกับท่านก็คือท่านทำหน้าที่ในการรับรายงานตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ไม่ได้สลับซับซ้อนนะครับหรือถ้าสลับซับซ้อนมากกว่าการรับรายงานตัวก็เป็นการสอดส่องดูแลนะครับคือศาลอาจจะกำหนดเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คืออาจจะกำหนดเงื่อนไขบอกว่าห้ามผู้ต้องหาจำเลยนี่ออกนอกเขตจังหวัดท่านจังหวัดนี้นะครับหรือว่าห้ามเข้าไปในพื้นที่ที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการบุกรุกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าห้ามเสพสุราห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลติดตามพฤติกรรมกันอยู่เป็นระยะนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการรับรายงานตัวก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลก็ดีเนี่ยถ้ามีพฤติการนะครับที่แสดงให้เห็นว่ามันจะผิดไปจากเงื่อนไขที่ศาลกำหนดจะมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขเนี่ยผู้กำกับดูแลก็ต้องรายงานศาลนะครับส่วนเรื่องการให้คำปรึกษาอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้อาจจะท่านอาจจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องของการอบรมหรือว่ามีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการให้คำปรึกษาโดยใช้องค์ความรู้ในทางจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์การให้คำปรึกษานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะศาลนั้นอาจจะสั่งนะครับให้ท่านเป็นผู้กำกับดูแลในมิตินี้ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับก็อาจจะเกิดคำถามต่อไปว่าแล้วเป็นผู้กำกับดูแลแล้วดียังไงนะครับในแง่ของการที่เข้ามาร่วมกับศาลในการทำงานนี้นะครับการเป็นผู้กำกับดูแลนี้แน่นอนก็เป็นงานสาธารณกุศลอย่างหนึ่งนะครับเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างหนึ่งในการที่ท่านมาช่วยนะครับกระบวนการยุติธรรมในการกำกับดูแลไม่ให้ผู้ที่ศาลปล่อยชั่วคราวออกไปเนี่ยนะครับไปหลบหนียุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่ออันตรายซึ่งแน่นอนเนี่ยนะครับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับคนที่ศาลปล่อยตัวไปก็คือว่าเขาไม่ต้องนะครับไปหาเงินหรือหาทรัพย์สินนะครับมาเป็นหลักประกันแต่ว่าเราก็ต้องให้หลักประกันกับสังคมว่าคนพวกนี้จะไม่ไปทำอันตรายกับสังคมไม่หลบหนีนะครับซึ่งถ้าท่านเข้ามาช่วยตรงนี้ประโยชน์ตรงนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากฎหมายไม่ได้ให้ผู้กำกับดูแลที่ทำงานฟรีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ากำหนดเงินในลักษณะที่เป็นเงินเดือนหรืออะไรในลักษณะนั้นนะครับแต่กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับตามแต่งานที่ท่านทำอย่างเช่นถ้าเกิดว่ากำหนดนะครับว่าให้ท่านเนี่ยรับรายงานตัวท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนอยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 5,000 บาทนะครับต่อคดีนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลก็ระหว่าง 2,000 ถึง 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นการให้คำปรึกษาเนี่ยท่านก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นรายครั้งนะครับก็ท่านอาจจะได้ก็รวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ 2,000 จนถึง 30,000 บาทนะครับก็รวมเพราะว่างานให้คำปรึกษาเนี่ยจะซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเงินค่าตอบแทนตรงนี้ก็คือว่าเป็นค่าตอบแทนในการที่ท่านเสียสละนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงสิ่งที่ท่านลงแรงไปนะครับเวลาที่ท่านลงไปแต่ว่าในการกำหนดค่าตอบแทนของศาลในศาลก็จะพิจารณานะครับแล้วก็มีประเด็นที่เราอาจจะกังวลนะครับท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะศาลตั้งเราเป็นผู้กำกับดูแลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือก็เกิดไปทำอันตรายกับใครเขาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไหมนะครับตรงนี้กฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์แค่ว่านะครับถ้าเกิดว่าท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับตามสมควรแก่กรณีนะครับถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถที่ท่านจะทำได้นะครับแม้จะมีการหลบหนีอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ยังมีสิทธิ์นะครับที่จะได้รับค่าตอบแทนนะครับในส่วนนี้นะครับนอกจากค่าตอบแทนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเนี่ยมันมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับท่านก็
็สามารถที่จะขอให้ศาลกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เป็น

0: เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับที่เกิดจากการเป็นผู้กำกับดูแลนะครับทีนี้ถ้าอยากจะท่านมีความสนใจอยากจะเป็นผู้กำกับดูแลนะครับตอนนี้ทุกศาลนะครับศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรนะครับทุกศาลเนี่ยก็จะมีในเรื่องของบัญชีนะครับหรือว่าการขึ้นทะเบียนผู้กำกับดูแลไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะเดินเข้าไปติดต่อได้นะครับว่าท่านมีคุณสมบัติอะไรที่จะสามารถเป็นผู้กำกับดูแลได้ตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมจากสิ่งที่ทางสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมการปกครองหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆหน่วยงานอื่นนะครับในการที่เราทำความตกลงกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อกับทางศาลได้นะครับหรือว่าในกรณีที่สมมติว่าท่านรู้จักกับผู้ต้องหาหรือจำเลยคนไหนนะครับเวลาที่เขาขอปล่อยชั่วคราวนะครับก็สามารถที่จะระบุในคำร้องไปก็ได้นะครับว่าท่านนะครับมีความสมัครใจที่จะเป็นผู้กำกับดูแลแล้วก็สามารถที่จะกำกับดูแลผู้ต้องหาหรือจำเลยคนนั้นๆได้นะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่อยากจะคุยกับทุกท่านก็คือว่านอกจากในส่วนของการเป็นผู้กำกับดูแลแล้วนะครับถ้าสมมติว่าท่านเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยแล้วท่านอยากให้ศาลแต่งตั้งผู้กำกับดูแลนะครับตอนนี้เนี่ยในการทำงานของศาลนะครับภายใต้การนำของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันนะครับท่านเมธินีชโลธรเนี่ยนะครับนโยบายสำคัญก็คือในเรื่องของการลดการใช้หลักประกันนะครับการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นการไม่สร้างภาระนะครับในเรื่องของการคุมขังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับที่มีการติดเชื้อโควิดอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการในการปล่อยชั่วคราวของศาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะในเชิงรุกนะครับแล้วก็การที่ศาลจะสั่งให้มีการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเนี่ยนะครับแน่นอนศาลก็จะเป็นคนพิจารณาอยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยก็อาจจะช่วยให้นักการศาลได้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่ศาลจะตั้งเป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องอยู่ในบัญชีอะไรของศาลเท่านั้นนะครับท่านอาจจะเสนอรายชื่อบุคคลไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้นะครับก่อนในขณะที่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเลยท่านก็อาจจะระบุไปเลยมีการสอบถามไปเลยก็ได้นะครับในคำร้องท่านอาจจะระบุยื่นต่อศาลไปเลยว่าให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาลงชื่อมาเลยก็ได้ว่าเขาเนี่ยสมัครใจนะครับมันก็จะช่วยลดขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งในเรื่องของรูปแบบนะครับของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยของศาลเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเดิมท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่การขอปล่อยชั่วคราวที่จะต้องยื่นคำร้องแล้วก็มีเอกสารต่างๆมีหลักทรัพย์นะครับเวลาใช้ที่ดินก็ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินมีสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านอะไรนะครับยุ่งยากเอกสารเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะครับในช่วง เวลาที่ผ่านมาเราก็มีนโยบายอีกนโยบายหนึ่งนะครับในเรื่องของการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเราเรียกว่าคำร้องใบเดียวก็หมายความว่าท่านขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวหรือหน้าเดียวเนี่ยมีข้อความที่ระบุถึงเหตุที่ว่าทำไมนะครับศาลควรจะอนุญาตให้ท่านได้รับการปล่อยชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จริงๆก็จะมีรายละเอียดนะครับแต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงกันนะครับการใช้คำร้องใบเดียวในวัตถุประสงค์ก็คือนะครับให้ศาลพิจารณาการปล่อยชั่วคราวโดยไม่ได้พิจารณาจากตัวหลักประกันนะครับแต่พิจารณาจากความเสี่ยงนะครับว่าท่านมีความเสี่ยงที่จะหลบหนีความเสี่ยงที่จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือว่าความเสี่ยงที่ท่านจะไปก่ออันตรายประการอื่นหรือเปล่านะครับซึ่งในคราวหน้านะครับถ้ามีเวลาเราคงจะได้มาคุยกันในเรื่องของนโยบายแล้วก็รูปแบบนะครับของการยื่นคำร้องขอประกันที่เรียกว่าคำร้องใบเดียวนะครับในวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับคิดว่าให้ท่านเห็นภาพในเรื่องของการปล่อยชั่วคราวนะครับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงแนวคิดยังไงนะครับแล้วก็การที่ศาลจะแต่งตั้งผู้กำกับดูแลมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับจากการพูดคุยกันในวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ในคราวหน้าเราคงมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะครับโดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของคำร้องของปล่อยชั่วคราวซึ่งเป็นคำร้องใบเดียวในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ
1: ท่านสามารถรับฟัง CJ Podcast ได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast SoundCloud Spotify YouTube หรือที่เว็บไซต์กองสายเทศและประชาสัมพันธ์ฝาก Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดียแล้วมุมมองในโลกกฎหมาย

0: ดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินข่าวสามีทำร้ายร่างกายภรรยาพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงหรือคนรักกันทำร้ายกันเพราะเหตุหึงหวงในข่าวเป็นระยะหรือบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ตรงจากการเห็นผู้ร่วมงานจากการเห็นบุคคลในครอบครัวถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายทางวาจาหรือทางจิตใจจากบุคคลในครอบครัวเดียวกันหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่เคยได้ยินข่าวสารหรือพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำได้ด้วยการใช้กระบวนการทางศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ทั้งนี้ศาลจะมีคำสั่งเองไม่ได้จะต้องมีผู้มายื่นคำร้องขอและคำร้องที่มายื่นนี้เองค่ะที่เราเรียกว่าคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพปัจจุบันพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553และข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพพุทธศักราช2554กำหนดให้ศาลเยาวชนและครอบครัวคุ้มครองผู้เสียหายตามกฎหมาย2ฉบับด้วยกันฉบับแรกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550เป็นการคุ้มครองผู้เสียหายที่ถูกคนในครอบครัวทำร้ายซึ่งตามกฎหมายฉบับนี้นะคะมีคำตามกฎหมายอยู่2คำค่ะที่เราจะต้องกล่าวถึงคำแรกก็คือคำว่าบุคคลในครอบครัวซึ่งได้แก่คู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งตรงนี้นะคะอาจจะรวมถึงคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงบุตรบุญธรรมสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันในครอบครัวโดยในส่วนนี้เราจะดูในเรื่องของความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะหรือว่าญาติพี่น้องที่มาอยู่ร่วมกันจากคำนิยามดังกล่าวค่ะเราจะเห็นว่าคำว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะตีความได้ค่อนข้างกว้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราจะไม่รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวในลักษณะของการจ้างแรงงานอย่างเช่นคนงานภายในบ้านหรือคนรับใช้ภายในบ้านก็จะไม่ได้อยู่ในคำนิยามของคำว่าบุคคลในครอบครัวค่ะส่วนอีกคำหนึ่งที่จะต้องมีการพูดถึงนะคะก็คือคำว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะในทางกฎหมายได้ให้นิยามของความรุนแรงในครอบครัวไว้ว่าการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายหรือการกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวนอกจากนี้ยังรวมถึงการบังคับการใช้อำนาจครอบงำโดยผิดกฎหมายเพื่อต้องการให้บุคคลในครอบครัวกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบด้วยนะคะแต่ทั้งนี้จะไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทค่ะจากคำนิยามนี้นะคะความรุนแรงในครอบครัวจึงได้แก่การที่สามีทุบตีภรรยาหรือหน่วงเหนี่ยวกักขังภรรยาอย่างเช่นบางครอบครัวเนี่ยสามีอาจจะไม่ต้องการให้ภรรยาออกไปคบหาสมาคมกับคนอื่นนอกบ้านก็จะพยายามหน่วงเหนี่ยวให้ภรรยาอยู่แต่ในบ้านเพียงอย่างเดียวหรือการที่หนุ่มสาวนะคะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่พอเลิกรากันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายนึงยังคงสะกดรอยตามโทรศัพท์ข่มขู่หรือไปคุกคามในสถานที่ทำงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผู้เสียหายตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่สามารถมาร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้นั่นก็คือเด็กที่ถูกกระทำโดยมิชอบนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546ค่ะซึ่งในการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะตามกฎหมายเนี่ยเด็กจะต้องหมายถึงบุคคลที่อายุไม่เกิน18ปีค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคนที่อายุ18ปีแล้วแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะหรือว่าบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสก่อนอายุ18ปีเนี่ยหากท่านถูกกระทำความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวก็ยังสามารถไปยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ได้ค่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะขอเน้นนะคะก็คือการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ เป็นกระบวนการที่ขอให้ศาลมีคำสั่งบางประการค่ะเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายนะคะไม่ใช่กระบวนการที่จะนำผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่ปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบมาลงโทษทางอาญาค่ะดังนั้นนะคะหากผู้เสียหายไม่สบายใจกับการต้องดำเนินคดีอาญากับบุคคลในครอบครัวนะคะก็สามารถมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเพียงอย่างเดียวได้เว้นแต่ว่านะคะการกระทำความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรุนแรงถึงขั้นเป็นความผิดอาญาแผ่นดินในส่วน

0: ัวอย่างของคำขอก็เช่นว่าห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้ผู้เสียหายในระยะกี่เมตรห้ามผู้ก่อเหตุกระทำการอย่างนี้ซ้ำอีกห้ามผู้ก่อเหตุเข้าบ้านหรือว่าที่ทำงานของผู้เสียหายแม้ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นสินสมรสหรือกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะคะหรือให้ผู้ก่อเหตุส่งมอบอาวุธเพื่อที่จะได้ไม่มีอาวุธไปใช้ทำอันตรายที่หนักหนากว่าเดิมอีกนะคะรวมทั้งสามารถที่จะขอให้ศาลสั่งให้ผู้ก่อเหตุไปบำบัดรักษาอาการทางจิตหรืออาการติดยาเสพติดนะคะห้ามสะกดรอยห้ามติดตามอย่างนี้ได้เป็นต้นทั้งหมดค่ะซึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะจะเรียกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพในลักษณะนี้ว่า restraining order หรือ protective order ค่ะมีใช้อยู่ทั่วไปโดยในประเทศไทยนะคะคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพศาลสามารถสั่งได้เป็นระยะเวลาไม่เกินกว่า6เดือนค่ะหัวใจของคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพเนี่ยก็คือความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ส่วนนี้นะคะเราอาจจะสรุปได้เป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือตัวผู้เสียหายเป็นคนยื่นคำร้องเองค่ะก็ได้แก่บุคคลที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นเด็กหรือผู้ปกครองของเด็กค่ะทีนี้คำว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยจะหมายถึงใครได้บ้างก็อาจจะรวมถึงบิดามารดานะคะผู้รับบุตรบุญธรรมผู้อนุบาลหรือว่าผู้ปกครองที่ศาลตั้งตามกฎหมายค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงนะคะนอกจากผู้เสียหายยื่นคำร้องได้เองแล้วยังอนุญาตให้มีผู้กระทำการแทนได้ด้วยทีนี้ผู้กระทำการแทนเนี่ยจะหมายถึงกรณีใดแล้วก็สามารถให้ผู้กระทำการแทนเนี่ยทำแทนได้ในกรณีใดบ้างตรงนี้นะคะก็ได้แก่กรณีที่ว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะยื่นคำร้องขอได้เองนะคะอย่างเช่นตัวผู้เสียหายเนี่ยได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือผู้เสียหายถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังตัวอยู่หรือแม้กระทั่งในกรณีที่ว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเป็นผู้ทำร้ายเด็กเองค่ะผู้กระทำการแทนที่สามารถยื่นคำร้องแทนผู้เสียหายได้นะคะก็ได้แก่ญาตินะคะตำรวจค่ะพนักงานอัยการพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะหรือองค์กรที่ช่วยเหลือผู้เสียหายตามทางกฎหมายนะคะหรือว่าองค์กรที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กค่ะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่กระทำการแทนเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายด้วยนะคะ
0: เอ๊ะอย่างนี้เพื่อนบ้านสามารถยื่นได้ไหมคะถ้าเพื่อนบ้านเห็นว่าเอ๊ะในบ้านข้างๆมีการทำร้ายกันในครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
1: คำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่มีหลายคนสงสัยแล้วก็มีการถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะคะจริงๆเนี่ย เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่กระทำเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายนะคะเราก็ถือว่าเป็นผู้กระทำการแทนตามกฎหมายที่ได้ค่ะ
0: กระบวนพิจารณาหลังศาลได้รับคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพจะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะ1คือกรณีปกติแล้วก็2กรณีมีคำขอในเหตุฉุกเฉินสำหรับการจะพิจารณาว่ากรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือไม่นะคะมีปัจจัย2ประการที่จะต้องนำมาพิจารณาค่ะ1คือข้อเท็จจริงแห่งพฤติการที่ปรากฏตามคำร้องของผู้เสียหายและ2จะต้องมีคำขอในเหตุฉุกเฉินเข้ามาด้วยค่ะคำขอในเหตุฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นว่าถ้าศาลไม่ได้พิจารณาโดยเร็วแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายทางร่างกายจิตใจหรือแม้กระทั่งชีวิตของผู้เสียหายอย่างไรค่ะเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุฉุกเฉินนะคะศาลก็จะทำการไต่สวนในวันนั้นเลยค่ะโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายได้ทันท่วงทีนะคะการไต่สวนจะเป็นการไต่สวนฝ่ายเดียวไม่ได้ไต่สวนฝั่งผู้ถูกกล่าวหาด้วยฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วฝั่งผู้ถูกกล่าวหาจะทำอย่างไรกฎหมายก็กำหนดกลไกไว้แล้วค่ะว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถมาศาลเพื่อที่จะขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ค่ะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพพุทธศักราช2554ค่ะแล้วก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะรวมทั้งคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถเป็นการมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลก็ได้ไม่ต้องเป็นคำร้องกระดาษมาคือพอมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลศาลก็จะบันทึกไว้ค่ะแต่หากเป็นกรณีที่ไม่ฉุกเฉินนะคะคือไม่มีคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินเข้ามาหรือศาลพิจารณาคำร้องขอในเหตุฉุกเฉินแล้วเห็นว่าไม่ฉุกเฉินก็จะเป็นการไต่สวนแบบปกติค่ะแม้จะชื่อจะบอกว่าเป็นการไต่สวนแบบปกติแต่จริงๆแล้วก็จะเร็วกว่าคดีประเภทอื่นอยู่ค่ะการไต่สวนแบบปกติเนี่ยเมื่อศาลได้รับคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพแล้วศาลก็จะส่งหมายนัดและสำเนาคำร้องขอพร้อมทั้งแจ้งวันนัดไต่สวนไปยังผู้ถูกกล่าวหาค่ะ ซึ่งการส่งเนี่ยถ้าเป็นการส่งโดยวิธีปิดหมายสามารถสั่งให้ปิดหมายมีผลทันทีได้ทำให้ไม่ต้องรอระยะเวลาการมีผลของหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะส่วนในส่วนของผู้ถูกกล่าวหานะคะถ้าจะให้การก็สามารถให้การเป็นหนังสือได้หรือมาแถลงต่อศาลให้ศาลบันทึกไว้ก็ได้ค่ะในวันนัดไต่สวนศาลก็จะไต่สวนพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพหรือมีคำสั่งยกคำร้องขอแล้วแต่กรณีค่ะการไต่สวนพยานหลักฐานนะคะจะกระทำเป็นการลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะค่ะและกฎหมายก็กำหนดว่าไม่ต้องเคร่งครัดกับวิธีพิจารณาความคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพจะเป็นที่สุดในศาลชั้นต้นหมายความว่าจะไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาขึ้นไปได้นะคะเพราะหัวใจสำคัญก็คือความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายให้ทันท่วงทีค่ะต้องขอนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆสถิติความรุนแรงในครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกปีนะคะไหนจะความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่ได้ถูกเก็บเป็นสถิติเพราะว่าซุกซ่อนอยู่ตามบ้านต่างๆไม่ได้ให้ทางการได้รับรู้นะคะแต่จำนวนคดีในศาลยุติธรรมเนี่ยค่ะจะมีคดีคุ้มครองสวัสดิภาพไม่มากนักในแต่ละปีค่ะทางคณะทำงานพัฒนาระบบการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพของสำนักงานศาลยุติธรรมก็มาพิจารณากันว่ามันมีข้อจำกัดอะไรที่เป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ได้คิดออกมาว่าอย่างน้อยมันจะมีข้อจำกัดประมาณ3ข้อหลักๆก็คือด้านสถานที่เวลาแล้วก็การรับรู้ถึงสิทธิของตัวเองของประชาชนตามกฎหมายเราก็พยายามคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะลดข้อจำกัด3ข้อตรงนี้ก็ได้พัฒนาเป็นระบบบริการรับคำร้องขอและการแจ้งคำสั่งในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งระบบนี้ก็จะนอกจากตอบโจทย์ข้อจำกัด3ข้อนั้นแล้วก็ยังตอบโจทย์เรื่องความรวดเร็วในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายด้วยนะคะซึ่งระบบดังกล่าวนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนของการยื่นคำร้องขอแล้วก็ส่วนของการแจ้งคำสั่งในส่วนของการยื่นคำร้องขอเนี่ยคือแต่เดิมเราก็ต้องถ้าเป็นระบบกระดาษใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องกระดาษหรือการมาแถลงด้วยวาจาต่อศาลยังไงก็ต้องมาศาลทางกายภาพนะคะแล้วก็ต้องมาในเวลาราชการนะคะส่วนแต่ว่าระบบใหม่เนี่ยเราจะใช้วิธีว่าเป็นการเพิ่มช่องทางเหมือนเป็นช่องทางที่3เพิ่มเข้ามาว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมหรือระบบ CEOS นะคะเพียงแค่เข้าไปยืนยันตัวตนในระบบ CEOS แล้วก็กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบก็จะเจเนเรตออกมาเป็นแบบพิมพ์ศาลอย่างปกติเลยนะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าไปทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องมาศาลนะคะก็จะลดข้อจำกัดตรงนั้นไประบบที่พัฒนาขึ้นนี้นะคะทางคณะทำงานได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการ Justice by Design เอามาปรับใช้กับแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของเราค่ะคือเราก็จะอยากจะทำระบบให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเช่นว่าสีที่เราใช้ในระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นมิตรกับคนตาบอดสีนะคะคือเราใช้สีม่วงซึ่งเป็นสีสากลที่ใช้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวขนาดตัวอักษรที่ใช้ก็จะเป็นขนาดที่สามารถขยายให้ใหญ่ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นมิตรกับคนที่มีปัญหาด้านสายตานะคะนอกจากนี้เรายังมีฟีเจอร์การนำทางต่างๆเพื่อที่ให้คนใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงหน้าต่างๆได้โดยเข้าใจและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ตัวคำขอท้ายคำร้องเนี่ยเราก็ทำเป็นบุลเลต์พอยต์ให้ติ๊กเอานะคะโดยที่ประชาชนไม่ต้องมาเหมือนคิดคำทางกฎหมายเพื่อที่จะเขียนขึ้นมานะคะแต่ถ้าอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็มีช่องอื่นๆเพื่อที่จะพิมพ์เพิ่มได้นะคะนี่คือตัวอย่างของการที่เราทำให้ระบบเนี่ยเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะอ๋อแล้วนอกจากนี้นะคะในเรื่องของเขตอำนาจศาลเนี่ยถ้าสมมติว่าทางผู้เสียหายกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วระบบก็จะขึ้นให้เลยว่ากรณีแบบนี้อยู่เขตอำนาจศาลไหนนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการยื่นคำร้องขอผิดเขตอำนาจศาลด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคือเราตั้งใจที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถริเริ่มและดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพได้ด้วยตัวเองตลอดทั้งกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นในเฟสแรกเนี่ยก็จะเปิดให้ผู้เสียหายที่เป็นประชาชนยื่นคำร้องได้เองก่อนนะคะโดยยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศค่ะในส่วนคำขอในเหตุฉุกเฉินนะคะโดยปกติถ้าเป็นระบบเดิมเนี่ยก็จะต้องทำคำร้องแยกออกมาอีกฉบับหนึ่งนะคะแต่สำหรับระบบนี้เนี่ยเพียงแค่ติ๊กว่าเป็นการยื่นคำขอในเหตุฉุกเฉินด้วยเหตุผลอะไรก็ระบบก็จะเจเนเรตเป็นคำร้องออกมาให้เลยนะคะไม่ต้องทำเป็น2ฉบับแยกกันนะคะและเมื่อเป็นการร้องขอในเหตุฉุกเฉินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะ ไต่สวนออนไลน์ได้ทันทีนะคะโดยผ่านระบบ Google Meet ที่ใช้อยู่นะคะส่วนว่าศาลใดจะเปิดทำการนอกเวลาหรือไม่อย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่จะค่อยๆทยอยดำเนินการต่อไปค่ะ
1: ที่พูดมาคือทางที่คดีเข้าสู่ศาลนะคะทีนี้พอคดีเข้าสู่ศาลนะคะตะกี้ก็ได้มีการพูดแล้วว่าก็จะมีการไต่สวนซึ่งการไต่สวนนี้นะคะจะทำได้2แบบด้วยกันจะไต่สวนแบบใช้ Google Meet นะคะหรือว่าจะเป็นการไต่สวนที่ศาลก็ได้นะคะทีนี้พอไต่สวนแล้วค่ะเราจะมีกระบวนการอีกกระบวนการนึงซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญมากนั่นก็คือกระบวนการแจ้งคำสั่งค่ะการแจ้งคำสั่งนี้นะคะเราจะแจ้งคำสั่งแก่2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบต่อเด็กนะคะเราแจ้งเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้นะศาลมีคำสั่งห้ามคุณกระทำการบางอย่างที่จะไปกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เสียหายแล้วนะคะส่วนการแจ้งค่ะถ้าเกิดว่าตัวผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบต่อเด็กเนี่ยมาศาลในวันนัดหรือในวันไต่สวนเนี่ยหรือในวันฟังคำสั่งเราก็สามารถที่จะแจ้งกับตัวบุคคลนั้นได้โดยทันทีแต่ในกรณีที่เป็นการไต่สวนฉุกเฉินหรือการไต่สวนเพียงฝ่ายเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการหมายแจ้งคำสั่งให้เขาทราบซึ่งจริงๆแล้วนะคะตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาเนี่ยยังเปิดช่องว่าศาลอาจจะแจ้งคำสั่งโดยวิธีการอื่นก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อคำสั่งไปถึงตัวผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ชอบแล้วเนี่ยให้ถือว่าคำสั่งนั้นมีผลทันทีค่ะนอกจากแจ้งในส่วนของผู้กระทำความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติต่อเด็กโดยไม่ชอบนะคะยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะที่เราจะต้องแจ้งแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆด้วยนะคะนั่นก็คือเจ้าพนักงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของเจ้าพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะอาจจะแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะเจ้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวเนื้อหาอย่างเช่นศาลมีคำสั่งให้ผู้เสียหายหรือผู้กระทำความรุนแรงเนี่ยไปรับการบำบัดรักษาตรงนี้นะคะเราก็ต้องแจ้งไปทางโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้แพทย์หรือพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นเนี่ยรับทราบค่ะว่ามีบุคคลที่ศาลมีคำสั่งและจะไปรับการบำบัดจากหน่วยงานดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะเป็นการแจ้งคำสั่งให้แก่เจ้าพนักงานที่กฎหมายระบุเอาไว้ว่าต้องให้แจ้งนั่นก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและก็เจ้าพนักงานตำรวจค่ะและอีกส่วนหนึ่งค่ะคือการตั้งผู้กำกับการปฏิบัติตามคำสั่งนะคะผู้กำกับการปฏิบัติตามคำสั่งเนี่ยอาจจะตั้งจากนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือคุ้มครองเด็กค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะเจ้างานกลุ่มนี้ค่ะก็จะคอยสอดส่องดูแลค่ะว่าตามที่ศาลมีคำสั่งเนี่ยตัวผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงหรือผู้ปฏิบัติไม่ชอบต่อเด็กเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยครบถ้วนหรือไม่นะคะดังนั้นจากที่พูดมาค่ะหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลเนี่ยจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพของศาลมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นค่ะเมื่อวันที่2 สิงหาคม 2567ที่ผ่านมาค่ะทางสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะจึงได้เชิญหน่วยงาน7 แห่งค่ะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำงานในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนะคะได้แก่สำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะในการประชุมปรึกษาหารือกันนะคะทุกหน่วยงานเห็นพ้องต้องกันค่ะว่าความรุนแรงในครอบครัวหรือการปฏิบัติโดยไม่ชอบต่อเด็กเนี่ยเป็นภัยเงียบของสังคมนะคะที่ทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังนะคะดังนั้นในการประชุมในวันนั้นค่ะนอกจากทุกหน่วยงานเนี่ยจะสนับสนุนในการที่จะให้การทำงานของศาลในการพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถดำเนินการไปได้โดยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกหน่วยงานยังพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของศาลยุติธรรมนะคะในการที่จะพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะในเรื่องของขั้นตอนการแจ้งคำสั่งนะคะไปยังหน่วยงานต่างๆที่ได้พูดไปข้างต้นเนี่ยเดิมเนี่ยก่อนที่มีระบบ การยื่นคำร้องขอทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราจะใช้วิธีการแจ้งคำสั่งโดยใช้กระดาษนะคะซึ่งกว่าที่คำสั่งดังกล่าวเนี่ยจะไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรและอาจจะไม่ทันท่วงทีต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายค่ะดังนั้นในการที่สำนักงานสันติธรรมมีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาในครั้งนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการที่รับแจ้งคำสั่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วยค่ะ
0: ระบบบริการรับคำร้องขอและการแจ้งคำสั่งในคดีคุ้มครองสวัสดิภาพทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดแล้วค่ะเมื่อวันที่12กันยายน2567แล้วก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆระบบของสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะที่พัฒนาขึ้นจากมุมของด้านประชาชนค่ะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ
2: ครับในวันนี้COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชุมพรFM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนภูเขาส่วนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอชต์อู่เรือยอชต์อู่ซ่อมเรือยอชต์แก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เวทั้งแผ่นดิน

ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

0: ่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสวท.ชุมพร FM 100 MHz พบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 ค่ะวันนี้พบกับเฟิร์นนางสาวอวัสดาภูมานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
1: และดิฉันตุ๊กติ๊กนางสาวสุภัทราบุญแก้วค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะจากสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้จะมี4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ศัตรูมังคุดที่สำคัญการป้องกันกำจัดและการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานการส่งออกเรื่องที่2วิธีทำฮอร์โมนไข่สูตรบำรุงพืชทำเองได้ช่วยเร่งดอกเร่งผลต้นทุนต่ำเรื่องที่3นวัตกรรมทำง่ายน้ำหมักฝักคูณสูตรขมขยาดปราบหนอนราบคาบเรื่องที่4ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนรับฟังเรื่องราวกันเรื่องราวดีๆนะคะช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆที่พวกเรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ
1: จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันคิดว่าคงถูกใจท่านผู้ฟังนะคะสำหรับข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เริ่มด้วยนะคะเรื่องแรกเรื่องที่1ศัตรูมังคุดที่สำคัญการป้องกันกำจัดและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานการส่งออกเริ่มด้วยโรคที่1 นะคะโรคไปจุดแผลแตกยางไหลผลเน่าลักษณะอาการนะคะแผลจุดสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทาบนใบขนาดและรูปร่างไม่แน่นอนขอบแผลมีสีม่วงเข้มแผลเก่าๆบริเวณกลางแผลพบจุดเล็กสีดำกระจายอยู่ถ้าเป็นโรครุนแรงใบสูญเสียเนื้อที่สังเคราะห์แสงกระทบการเจริญเติบโตของพืชและใบร่วงหล่นการเข้าทำลายของแมลงกัดกินใบหรือหนอนชอนใบจะส่งเสริมการอาการโรคให้รุนแรงขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถเข้ารายังสามารถเข้าทำลายลำต้นได้โดยเฉพาะในระยะต้นกล้าการป้องกันกำจัดนะคะควรหมั่นทำความสะอาดแปลงปลูกกำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งสะสมโรคพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช copper oxychloride 85% WP อัตรา 30-80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือคาร์เบนดาซิม 50% WP อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือเมนโคซิป 80% WP อัตรา 50กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรในช่วงที่มีมังคุดแตกใบอ่อน 1-2 ครั้งป้องกันกำจัดแมลงพวกหนอนชอนใบเพื่อลดการเกิดแผลบนใบและต่อด้วยโรคที่2นะคะโรคผลเน่าแอนทราโคนอสลักษณะการเริ่มแรกเป็นแผลจุดเล็กสีดำบนผลต่อมาขยายใหญ่ขึ้นโรคเกิดได้ตั้งแต่ผลสีน้ำตาลจนถึงผลแก่ถ้าสภาพแวดล้อมมีอุณหภูมิและความชื้นสูงจะพบราสร้างกลุ่มของสปอร์สีส้มเป็นวงซ้อนเจริญอยู่บนแผลเข้าทำลายได้ทั้งใบและผลโรคมีระยะพักตัวเป็นเดือนโดยไม่แสดงอาการในระยะผลอ่อนแต่จะแสดงอาการเมื่อผลแก่โดยเฉพาะในระยะใกล้เก็บเกี่ยวการป้องกันกำจัดนะคะทำความสะอาดแปลงปลูกและทำลายส่วนที่เป็นโรคพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชคาร์บินดาซิม 50% WP อัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือเมนโคซิป 80% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรหรือไอโปรไดโอน 50% WP อัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรแล้วก็3นะคะอาการเนื้อแก้วและยางไหลสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลไม้เมื่อได้รับน้ำมากเกินไปในช่วงผลใกล้แก่ลักษณะการอาการเนื้อแก้วเนื้อมังคุดจะใสมีลักษณะคล้ายฉ่ำน้ำอยู่ภายในมักเกิดกับกลีบเนื้อหรือภูที่มีเมล็ด และลุกลามไปยังปูข้างเคียงเนื้อจะมีความกรอบรสชาติค่อนข้างจืดอาการเนื้อแก้วถ้ารุนแรงสังเกตได้จากภายนอกคือผิวของเปลือกจะมีรอยร้าวตามแนวนอนถ้ารอยร้าวนั้นยาวกว่ากันเนื้อแก้วในผลจะมีมากแต่ถ้าเป็นเล็กน้อยไม่สามารถสังเกตบนผิวของผลได้อาการยางไหลจะสังเกตเห็นน้ำยางสีเหลืองบนบางส่วนไหลออกมาเป็นจุดๆบนเปลือกการป้องกันกำจัดนะคะจัดการมังคุดให้ออกดอกเร็วกว่าฤดูกาลเพื่อให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนฝนจะตกชุกช่วงมังคุดติดผลควรมีการให้น้ำสม่ำเสมอรักษาต้นให้มีความสมบูรณ์ปราศจากอาการใบไหม้ใบจุดหรือใบร่วงมีการให้น้ำเหนือทรงพุ่มเป็นระยะในขณะที่ผลมังคุดเจริญเติบโตค่ะ
0: ต่อไปนะคะเพี้ยไฟลักษณะอาการใบอ่อนจะหงิกงอขอบใบม้วนขรุขระหากทำลายที่ผลจะทำให้ผิวผลมีรอยขีดเขียนนะคะหรือเป็นคราบสีน้ำตาลหรือที่เราเรียกว่าผิวขี้กลากวิธีการป้องกันกำจัดกระตุ้นให้แตกใบอ่อนพร้อมกันนะคะโดยใช้ไทโอยูเรีย40กรัมร่วมกับน้ำตาล60กรัมแล้วก็น้ำ20กรัมถ้าระบาดไม่รุนแรงพ่นด้วยน้ำเปล่าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในทรงพุ่มหรือว่าจะเพิ่มสารอิมิดาโคพิด 10% SL หรือพิโพนิว 5% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรต่อไปนะคะเพี้ยแป้งลักษณะอาการตัวอ่อนวัยแรกสีเหลืองใสไม่มีเส้นแป้งตัวเต็มวัยจะมีเส้นแป้งปกคลุมลำตัวเพี้ยแป้งจะดูดกินน้ำเลี้ยงบนยอดอ่อนและผลแก่ทำให้แคะแกรนร่วงและปนเปื้อนในผลผลิตในมังคุดเล็กนะคะจะพบฝังตัวอยู่ด้านใต้ผลมังคุดผลโตพบฝังตัวใต้กีบเลี้ยงค่ะการป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งนะคะอาจจะใช้คาร์โบซัลแฟน 20% SC ในอัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรคาร์บาลิล 85% WP อัตรา60กรัมต่อน้ำ20ลิตรอิมิดาโคพิด 10% SL อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะต่อไปนะคะผีเสื้อมวลหวานลักษณะอาการผีเสื้อมวลหวานจะออกหากินในเวลากลางคืนใช้ปากแทงดูดเจาะกินน้ำหวานจากผลสุกหรือใกล้สุกทำให้ผลเน่าหรือว่าผลร่วงนะคะวิธีการป้องกันกำจัดนะคะผีเสื้อมวลหวานก็คือทำลายวัชพืชที่เป็นแหล่งอาหารของหนอนเช่นใบหญ้านางใบข้าวสารและใบกระบองเพชรหรือว่าจะใช้กับดักแสงไฟแบ็คไลท์นะคะล่อตัวเต็มวัยในช่วง20นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือว่าเราจะย่อล่อด้วยเหยื่อพิษนะคะใช้สับปะรดตัดเป็นชิ้นนะคะแช่สารคาร์บาลิล 85% WP 2กรัมต่อน้ำ20ลิตรนำไปแขวนในสวนนะคะเป็นจุดๆห่างกันประมาณ20เมตรค่ะช่วงนี้นะคะก็พักเรื่องสาระดีๆแล้วมาเติมพลังบวกผ่านเสียงเพลงกันดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะคะ

คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขทางสวท.ชุมพร FM 100 MHz รายการสาระความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรค่ะสำหรับในช่วงนี้เรานำความรู้ข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังกันต่อค่ะเรื่องที่2นะคะวิธีทำฮอร์โมนไข่สูตรบำรุงพืชทำเองช่วยเร่งดอกเร่งผลต้นทุนต่ำฮอร์โมนไข่เป็นน้ำหมักชีวภาพที่เกษตรกรนิยมทำใช้เองเพราะใช้วัตถุดิบหาได้ง่ายต้นทุนต่ำและมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะโปรตีนกรดอะมิโนและแคลเซียมจากไข่ไก่เมื่อผ่านการหมักจะช่วยให้พืชนำสารอาหารไปใช้ได้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับพืชผักไม้ผลไม้ดอกและพืชเศรษฐกิจทั่วไปวัสดุอุปกรณ์นะคะไข่ไก่ 5-10 ฟองอาจใช้ทั้งเปลือกได้ค่ะข้อ2นะคะนมเปรี้ยว1ช้อนโต๊ะ3น้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะและ4ค่ะขวดพลาสติกหรือภาชนะที่มีฝาปิด1ใบวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องตอกไข่ใส่ลงไปในขวดนะคะแล้วเขย่าให้เข้ากันต่อไปเติมนมเปรี้ยว1ช้อนโต๊ะเติมน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะปิดฝาเขย่าอีกครั้งให้ส่วนผสมเข้ากันดีนำไปหมักไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกประมาณ3วันเปิดฝาแก๊สนะคะเพื่อระบายแก๊สทุก 1-2 วันหลังจากนั้นนะคะเมื่อส่วนผสมย่อยสลายดีและมีกลิ่นหมักอ่อนๆสามารถนำไปใช้ได้ค่ะวิธีการใช้นะคะฉีดพ่นทางใบใช้น้ำหมักฮอร์โมนไข่ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นพ่นทุก 7-10 วันต่อมานะคะสามารถลดโคนต้นได้ด้วยค่ะใช้น้ำหมักฮอร์โมนไข่ 3-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรลดบริเวณโคนต้นทุก 10-15 วันสำหรับไม้ผลนะคะใช้ในระยะสะสมอาหารก่อนออกดอกใช้ช่วงติดผลอ่อนเพื่อบำรุงต้นและผลสำหรับพืชผักใช้หลังย้ายปลูก 7-10 วันช่วยส่งเสริมการแตกใบและการเจริญเติบโตค่ะเคล็ดลับการใช้น้ำหมักนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อแรกเลยเราอาจจะบดเปลือกไข่ให้ละเอียดก่อนหมักค่ะหรือว่าอาจจะใช้กากน้ำตาลแทนน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะอาจเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือว่า EM 1-2 ช้อนโต๊ะเพื่อช่วยในการเร่งการย่อยสลายค่ะกรองน้ำหมักก่อนฉีดพ่นทางใบเก็บในภาชนะทึบแสงและวางไว้ในที่ร่มหรือว่าเราอาจจะเขย่าภาชนะสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งค่ะระหว่างการเก็บรักษาประโยชน์ของฮอร์โมนไข่นะคะข้อแรกนะคะช่วยเพิ่มกรดอะมิโนและโปรตีนให้กับพืชข้อ2นะคะช่วยบำรุงใบต้นและระบบราก3ค่ะส่งเสริมการแตกยอดและแตกใบอ่อน4ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของต้นพืช5ช่วยกระตุ้นการออกดอกและติดผล6เพิ่มแคลเซียมจากเปลือกไข่ให้พืช7ช่วยลดอาการขาดธาตุอาหารรองบางชนิด8ช่วยให้พืชฟื้นตัวได้ดีหลังการเก็บเกี่ยวหรือหลังเผชิญสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมค่ะข้อควรระวังนะคะอันดับแรกเลยระหว่างหมักจะเกิดแก๊สขึ้นควรเปิดฝาระบายแรงดันเป็นระยะค่ะข้อที่2ไม่ควรใช้ในอัตราที่เข้มข้นเกินไปเพราะอาจจะทำให้เกิดใบไหม้ได้ควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในช่วงแดดจัดค่ะ

จำนวนเล็กน้อยก่อนที่จะใช้งานจริงๆแล้วก็หากมีกลิ่นเน่ารุนแรงหรือเกิดเชื้อราสีดำจำนวนมากอันนี้ไม่ควรใช้นะคะควรทำใหม่ค่ะสำหรับฮอร์โมนไข่เป็นน้ำหมักชีวภาพที่ทำได้ง่ายใช้วัตถุดิบในครัวเรือนต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงพืชโดยช่วยเสริมกรดอะมิโนโปรตีนและแคลเซียมให้พืชช่วยบำรุงต้นส่งเสริมการออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นแต่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพควรใช้ร่วมกับการให้ปุ๋ยหลักการจัดการน้ำและการดูแลแปลงปลูกอย่างเหมาะสมลองศึกษาแนวทางนี้ไปปรับใช้ได้นะคะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

จอกันในเบรกนี้นะคะหลังพักสมองกับเสียงเพลงไปแล้วนะคะช่วงนี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอคุณผู้ฟังต่อค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะช่วงนวัตกรรมทำง่ายน้ำหมักฝักคูณสูตรขมขยาดปราบหนอนราบคาบค่ะมองหาต้นคูณข้างทางหยิบฝักแก่มาสร้างสารไล่แมลงฟรีและดีมีอยู่จริงคุณผู้ฟังคะเดินผ่านต้นคูณริมทางอย่าปล่อยให้ฝักมันร่วงทิ้งเสียเปล่านะคะวันนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอมาชวนเปลี่ยนฝักคูณสีดำๆที่คุณมองข้ามให้กลายเป็นอาวุธลับปราบหนอนยาดีราคา0 บาทไม่ต้องเสียเงินซื้อสารเคมีแถมปลอดภัยกับตัวเราและผู้บริโภคด้วยค่ะเย็นนี้ลองไปเก็บมาทุกหมักกันดูนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าเด็ดขมฉุนและเป็นที่นิยมมากในกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ค่ะเพราะฝักคูณหรือที่เราเรียกว่าต้นราชพฤกษ์นะคะมีสารกลุ่มอันทราควินอนที่มีฤทธิ์เบื่อเมาทำให้แมลงไม่อยากกินพืชผักของเราเหมาะมากสำหรับขับไล่นอนกระทู้นอนคืบเพี้ยไฟและไรแดงค่ะและสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะสิ่งแรกก็คือฝักคูณค่ะฝักคูณต้องเป็นฝักสีดำนะคะ3 กิโลกรัมเน้นย้ำผู้ฟังนะคะต้องใช้ฝักแก่สีดำๆเท่านั้นนะคะฝักเขียวใช้ไม่ได้ค่ะแล้วก็น้ำเปล่า10 ลิตรนะคะถังหมักที่มีฝาปิด1 ใบแล้วก็ออปชั่นเสริมเพื่อความแรงถ้าอยากให้ไล่เพลี้ยดีขึ้นให้เพิ่มเหล้าขาว1 ขวดหรือน้ำส้มสายชู1 ขวดก็ได้ค่ะลงไปด้วยจะช่วยสกัดสารขมออกมาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วมาถึงวิธีขั้นตอนการทำนะคะขั้นแรกนะคะเราก็นำฝักคูณแก่สีดำมาทุบหรือสับให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยเพื่อให้เนื้อด้านในและสารสำคัญละลายออกมาได้ง่ายที่สุดต่อไปเราก็นำฝักคูณที่ทุบแล้วนะคะใส่ลงไปในถังหมักจากนั้นเทน้ำสะอาดลงไป10 ลิตรถ้ารวมเหล้าขาวหรือน้ำส้มสายชูก็ใส่ลงไปในขั้นตอนนี้เลยค่ะแล้วก็ต่อด้วยการปิดฝาถังให้สนิทตั้งทิ้งไว้ในที่ร่มหมักไว้ประมาณ 7-10 วันค่ะระหว่างหมักให้แวะมาคนสักวันละครั้งพอครบกำหนดให้กรองเอาแต่น้ำสีน้ำตาลเข้มๆมาใช้ส่วนกากฝักคูณเอาไปทำปุ๋ยหมักต่อได้ไม่เสียของค่ะแล้วก็วิธีการนำไปใช้นะคะเนื่องจากสูตรนี้มีความเข้มข้นและขมมากเวลาใช้ต้องนำไปผสมน้ำก่อนนะคะอัตราส่วนการใช้ก็คือการนำน้ำหมักฝักคูณ 30-50 ซีซีประมาณ 3-5 ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำสะอาด20 ลิตรแล้วก็มันถึงเคล็ดลับความปังนะคะให้ผสมน้ำยาล้างจานลงไป1 ช้อนชาเพื่อเป็นสารจับใบช่วยน้ำยาเกาะอยู่ที่ใบและตัวหนอนได้นานขึ้นเวลาฉีดพ่นแนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเย็นสัปดาห์ละ1 ครั้งหรือถ้าช่วงไหนนอนบุกหนักๆให้ฉีดวันเว้นวันติดต่อกัน3 ครั้งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังกับสูตรน้ำหมักฝักคูณของดีราคา0 บาทที่หาได้ง่ายๆตามริมทางในอำเภอของเรานี่เองค่ะได้ทั้งประหยัดเงินในกระเป๋าแถมยังปลอดภัยไร้สารเคมี 100% เกษตรกรท่านไหนฟังแล้วจดไม่ทันหรืออยากได้สูตรเป๊ะๆอีกรอบเดินเข้ามาหาพวกเราได้เลยนะคะที่สำนักงานเกษตรค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะเอาละค่ะพักเรื่องงานในสวนในไร่กันสักแป๊บตอนนี้แดดร่มลมตกกำลังดีมาพักสมองฟังเพลงเพราะๆเอาใจคนสู้ชีวิตกันต่อ

0: และกลับมาลุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังในรายการสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะฟังเพลงเพราะๆเติมพลังใจกันไปแล้วช่วงนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรทุกบ้านจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อคำถามยอดนิดส่งมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอเยอะมากว่าทำไมข้างบ้านเขาได้เงินช่วยเหลือเวลาเจอน้ำท่วมเจอภัยแล้งแต่ทำไมบ้านเราไม่ได้กับเขาบ้างหรือทำไมเวลาภาครัฐมีโครงการดีๆแจกพันธุ์พืชแจกปุ๋ยเราถึงไม่มีชื่อคำตอบง่ายๆข้อแรกเลยค่ะเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือยังคะแล้วที่ขึ้นไว้มันเป็นปัจจุบันแล้วหรือยังคะนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเลยค่ะวันนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเลยต้องขอมาย้ำเตือนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของเราทุกคนให้รีบมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะให้เป็นข้อมูลปัจจุบันกันนะคะเพราะฐานข้อมูลตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวรักษาสิทธิ์ของทุกท่านเวลาที่ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือหรือโครงการเยียวยาภัยพิบัติต่างๆออกมาใครไม่มีชื่อในระบบบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆค่ะหลักเกณฑ์และการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้2ช่องทางคือแจ้งกับเจ้าหน้าที่และดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่สำหรับเกษตรกรรายใหม่ต้องยื่นแบบทบก.01พร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินณสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดหรือผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านอกม.นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทบก.01ได้ที่ farmer.doae.go.gh และสำหรับผู้ที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ eFarm ที่ efarmer.doae.go.th โดยทำการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลที่สำคัญต่างๆจากนั้นรอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประมาณ5วันทำการจึงจะสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้รวมถึงสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ทั้งระบบ iOS และ Android แต่เกษตรกรรายใหม่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ eFarm หรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว15วันหากเป็นไม้ผลหรือไม้เย็นต้นให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว30วันค่ะและปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบันสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกขั้นต่ำแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้โดยเกษตรกรต้องยืนยันว่ามีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกนั้นๆเกิน 8,000 บาทขึ้นไปค่ะทางนี้การแจ้งข้อมูลเท็จในทะเบียนเกษตรกรถือเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา137และมาตรา267แห่งประมวลกฎหมายอาญารายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านค่ะขอเน้นย้ำนะคะอย่าลืมปรับปรุงทะเบียนในทุกๆรอบการปลูกหรือในทุกๆปีกันด้วยนะคะถ้าไม่ปรับปรุงเกิน3ปีสถานภาพการเป็นเกษตรกรจะสิ้นสุดลงทันทีนะคะและเรื่องนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นค่ะอย่ารอให้เกิดภัยแล้งหรือน้ำท่วมแล้วค่อยมาทำนะคะเพราะตอนนั้นระบบจะปิดรับข้อมูลสำหรับรอบนั้นๆแล้วจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียสิทธิ์กันไปเปล่าๆค่ะ
1: สำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขกันแล้วกับสาระความรู้และความบันเทิงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่1ศัตรูมังคุดที่สำคัญการป้องกันกำจัดและการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานการส่งออกเรื่องที่2วิธีทำฮอร์โมนไข่สูตรบำรุงพืชทำเองได้ช่วยเร่งดอกเร่งผลต้นทุนต่ำเรื่องที่3นวัตกรรมทำง่ายน้ำหมักฝักคูณสูตรขมขยาดปราบหนอนราบคาบเรื่องที่4ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรค่ะ ถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเลยนะคะหรือติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทร077-565-6657หรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรหรือแฟนเพจ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ
0: ค่ะท่านี้ขอขอบคุณนางสาวอุศนีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรช่างควบคุมเสียงที่ควบคุมเสียงและเปิดเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณทีมงานห้องส่งสวทชุมพรทุกท่านและที่สำคัญขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะเวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.โดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้ตุ๊กติ๊กนางสาวสุภัทราบุญแก้วและน้องเฟิร์นนางสาวอวัสดาภูมิมาต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาและให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรินยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไว้ตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
6: ่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด.334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจ จากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
7: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: วันที่12กันยายน2533พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาและได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บริเวณเขาชีโอนติดกับเขตวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาในวันที่12สิงหาคม2535โครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนองพระราชดำริโดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายและมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนเป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริคือปลูกไม้โตเร็วสำหรับใช้สอยปลูกพืชอาหารสัตว์สำหรับนกและสัตว์ป่าใช้ผลสุกเป็นอาหารรวมทั้งปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อคืนสภาพป่ารวมทั้งอนุรักษ์ดินและน้ำไม้ที่ปลูกในระยะเริ่มแรกเจริญเติบโตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์จากป่าโดยการเก็บหาของป่าเช่นหน่อไม้เห็ดยอดหวายเป็นต้นโครงการป่าสิริเจริญวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากปลูกป่าเสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมช่วยป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่าที่คงเหลือให้คงอยู่ตลอดไปช่วยอนุรักษ์ดินแหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศวิทยาของป่าดั้งเดิมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าตลอดจนเป็นแหล่งพักสัตว์ป่าก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเกิดการจ้างงานราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบและให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยจากป่าของโครงการเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสามารถจัดกิจกรรมด้านป่าไม้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

หยดน้ำตาประชาราษฎร์ไหลหยาดดินพื้นแผ่นดินหม่นหมองฟ้าร้องไห้พระองค์หญิงพระมิ่งขวัญพลันลับไกลแสนอาลัยด้วยรักสุดภักดีงานเพื่อเด็กหญิงท้องที่ต้องโทษพระทรงโปรดช่วยคลายทุกข์ในทุกที่เจ้าฟ้านักกฎหมายใจอารีโอต่อจากวันนี้ไม่มีแล้วพระผู้เป็นแสงหวังพลังชีวิตทรงสถิตทิพย์สถานพิมานแก้วในความสุขประเสริฐอันเพลิดแพร้วพิเศษแผ้วพิสุทธิ์พร่างสว่างนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคนตาบอดไทยทั้งประเทศประพันธ์โดยนางสาวฮาไทยรัตน์จตุรวัฒนารินศรัทธากาญจนวตี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลในรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16นาฬิกาครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz แล้วก็ AM 891ด้วยนะครับพร้อมสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราไปสู่ท่านผู้ฟังในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่21เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในช่วงแรกนี้ผมมีสถาบันดนตรีเพื่อคนพิการมาแนะนำอันหนึ่งนะครับ Music Inspire ไม่ได้เป็นการโฆษณาไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ไปสนับสนุนอย่างไรแต่ว่าที่นี่เป็นสถาบันสอนดนตรีของคนพิการเพื่อที่จะให้คนพิการเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านดนตรีเพิ่มมากขึ้นคือที่สำคัญเราอาจจะเคยเจออย่างศูนย์พัฒนาดนตรีคนตาบอดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนตาบอดอย่างเดียวแต่ว่าสถาบันเนี้ย Inspire เนี่ยคุณผู้ฟังคนพิการไม่ว่าจะเป็นออทิสติกนะครับสติปัญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปเรียนดนตรีได้เขาเรียนดนตรีแล้วอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเล่นได้แบบเป็นเพลงเป็นนักดนตรีประจำวงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มพัฒนาการของคนพิการที่สนใจทางด้านดนตรีแต่ว่าสำหรับความพิการที่อาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่ได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับเขาอาจจะเล่นดนตรีได้จนถึงขนาดว่าอาจจะไปเล่นในวงไปเล่นโชว์เดี่ยวอะไรได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักนะครับมีสกู๊ปอันหนึ่งแนะนำให้รู้จักว่า Music Inspire หรือว่าสถาบันดนตรีภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเนี่ยเขาสอนคนพิการอย่างไรเพื่อที่จะให้มีพัฒนาการจริงๆเมื่อเราเกิดความบกพร่องทางด้านร่างกายของเราแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแต่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนทำให้ร่างกายของเรานั้นเดินต่อไปได้นะครับถึงแม้จะพิการแต่เราสามารถที่จะใช้ส่วนอื่นๆที่ไม่พิการเนี่ยขับเคลื่อนนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราได้ศิลปะดนตรีก็เป็นอีกแขนงนึงนะครับที่สามารถที่จะพัฒนาให้คนพิการเหล่านั้นเนี่ยได้มีพัฒนาการแล้วก็สามารถที่จะเรียนแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บางคนอาจจะใช้วิชาที่ไปเรียนจากที่นี่มาเนี่ยนะครับก็คือที่ Music Inspire เนี่ยกลับมาใช้ชีวิตนะครับหารายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงพี่ๆน้องๆที่บ้านได้ด้วยถึงแม้เขาจะเป็นคนพิการนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสกู๊ปชุดนี้กันนะครับสำหรับเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการว่าเขาสอนคนพิการอย่างไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้สังเกตนะครับว่ามุมมองที่เขามองระหว่างดนตรีกับคนพิการเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงแม้ดนตรีมีแค่7ตัวโน้ตเองโดเรมีฟาซอลลาทีโดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้เป็นการแนะนำสถาบันสอนดนตรีเพื่อเด็กพิการนะครับภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการไปติดตามกันสำหรับสกู๊ปชิ้นนี้ครับ
1: เคยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนา และส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริง

0: ครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Station นับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
1: เป็นยังไงครับคุณผู้ฟังครับฟังแล้วผมประทับใจมากๆเลยนะครับสคริปต์ที่เขาเขียนให้ผู้บรรยายอ่านลงไปเนี่ยลงเสียงลงไปเนี่ยโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยนะครับตัวโน้ตมีแค่7ตัวแต่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนพิการเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นไปในทางที่ดีได้นะครับคือบางครั้งเขามีความพิการมีความบกพร่องก็จริงแต่ว่าเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างมาเติมเต็มอย่างดนตรีอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เขาได้มีพัฒนาการของเขาเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเขาบอกชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักนะครับก็มีดนตรีร้องเพลงต่อให้ร้องเพี้ยนหรือร้องไม่เพราะในสายตาคนอื่นแต่เขารู้สึกว่าเขาร้องไ

ที่ต้องโทษพระทรงโปรดช่วยคลายทุกข์ในทุกที่เจ้าฟ้านักกฎหมายใจอารีโอ้ต่อจากวันนี้ไม่มีแล้วพระผู้เป็นแสงหวังพลังชีวิตทรงสถิตทิพสถานพิมานแก้วในความสุขประเสริฐอันเพลิดเพล้วพิเศษแผ้วพิสุทธิ์พร่างสว่างนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคนตาบอดไทยทั้งประเทศประพันธ์โดยนางสาวฮาไทยรัตน์จตุรวัฒนารินศรัทธาการจนวตี

0: านผู้ฟังครับปัจจุบันถ้าเราพูดถึงความเท่าเทียมมันก็มีหลายมิตินะครับแต่ว่าความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการถ้าเราพูดเนี่ยมันเราไม่ได้อาจจะไม่ได้พูดถึงคนพิการอย่างเดียวเราอาจจะพูดถึงเรื่องของสังคมที่ทุกคนอยู่ได้แล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับในที่นี้ถ้าเป็นคนที่ไม่พิการทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นคนพิการมันก็มีหลายมิติวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยู่กับเรียกว่าเป็นคนตาบอดทำงานอยู่ในวงการของเทคโนโลยีนะครับคนตาบอดกับเทคโนโลยีหลายคนที่ถ้ามองเผินๆแล้วไม่ได้ทราบข้อมูลมาก่อนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ได้ห่างไกลเลยนะครับแล้วก็คนตาบอดทำยังไงให้ไปอยู่ในวงการเทคโนโลยีนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ทำให้คนอื่นใช้อุปกรณ์ IT ร่วมกับเราได้นะครับวันนี้คุณพีทอิศวัตรบัลลวนิชนะครับจะมาคุยกับเราในรายการของเราในวันนี้สวัสดีครับพีทครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทอิศวัตรบัลลวนิชนะครับ
0: ครับแนะนำตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราที่ผมเกริ่นไปเรื่องของการเข้าถึงแน่นอนว่าเรื่องการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยด้วยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ในหน่วยงานไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นตำแหน่งนะครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ทางสวทช.ครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการและผู้สูงอายุครับ
0: งานน่าจะหนักน่าดูใช่ไหมครับ
1: งานก็สนุกดีครับ
0: แต่ละวันมันมีอะไรมาให้เราได้ท้าทายกับงานบ้างหรือว่างานแต่ละจ็อบงานแต่ละเรื่องมันกว่าจะผ่านไปนานไหมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะคุยกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับพีทเป็นคนที่เดิมแล้วเนี่ยก็มองเห็นปกติเหมือนคนทนทั่วไปที่เขามองเห็นกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนปกติเนาะก็คือเป็นคนมองเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาด้านสายตาเมื่อตอนอายุ15นะครับทำให้ก็ตาบอดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตอนอายุ16ครับ
0: อ๋อคงไม่ต้องรื้อนะฮะว่าโดนอะไรมาหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเราสูญเสียตาไปแล้วแต่เราไม่ได้สูญเสียในความรับรู้หรือว่าสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้า16นี่ก็ไม่ใช่อายุน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนนั้นนะครับถามความรู้สึกหน่อยว่าเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเรามีความรู้สึกว่าต่อไปเราน่าจะอยู่อย่างนี้แหละน่าจะมองไม่เห็นแล้วอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้น
1: คืออันนี้เราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่คนตาบอดหรือว่าคนทั่วไปในสังคมเนี่ยเรายังมีความห่างไกลกันมากเรื่องของความเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่า

0: ในบริบทของคนตาบอดเนี่ยเราไม่ในสังคมในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยที่ผมอยู่เนาะเราก็ไม่เคยรู้จักคนตาบอดมาเลยเราก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วคนตาบอดเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้แค่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือภาพจําของเรานะตอนนั้นเมื่อเราตาบอดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนขายลอตเตอรี่เนาะอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเมื่อเราตาบอดอ่ะเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพเราอ่ะทำในสิ่งต่างๆได้ที่แบบคนทั่วไปเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อืมนั่นคือความรู้สึกเราณเวลานั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วประมาณ15ปีนะครับหลายคนนับนิ้วนะนับอายุก็รู้เลยว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับอาพีททีนี้เราก้าวเข้าสู่ไอทียังไงแน่นอนว่าเมื่อเราตาบอดแล้วเราจะต้องฟื้นฟูตัวเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้ต่อไปนะครับเราคือก่อนหน้านั้นอ่ะเรามีความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆอยู่ก่อนไหมครับ
0: คือต้องย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตั้งแต่ช่วงที่จำความได้เลยก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นเกมมากตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็คือเราก็มีความสนใจชอบเล่นเกมชอบอะไรเหมือนเด็กทั่วไปเนาะทีเนี้ยแต่ว่าความสนใจด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ยังไม่สนใจเราก็ยังไม่ได้แบบชอบอะไรมากเพราะว่าเราแค่เป็นเด็กชอบเล่นเกมหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เข้าสู่โรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยเมื่ออายุ16เนาะที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้เนี่ยครับเราได้ไปเจอคอมพิวเตอร์ของคนตาบอดณตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปในโรงเรียนก็ยังไม่ทราบนะว่าแบบเป็นอะไรยังไงพอเราเจอคอมพิวเตอร์เอ้ยทำไมคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันพูดได้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วคนตาบอดสามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ตท่องโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแบบประทับใจนะแล้วก็อึ้งไปเลยนะช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีครูที่โรงเรียนนะครับได้สอนใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าคือตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยได้คอนเนคกับผู้อื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเปิดโลกแห่งจินตนาการเราทุกอย่างเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์นะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้นักตอนนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับ
1: แล้วคิดว่าเกมที่เราชอบตอนเด็กๆ เด็กกว่านี้มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราเข้ามาทำงานเรื่องของไอทีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการวิจัยอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับ
0: อันนี้คาดว่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบไม่มากก็น้อยเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าการที่เราเล่นเกมการที่เราได้เห็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมในการแบบทำให้เราเป็นทุกวันนี้นะมันอาจจะเสริมเรื่องของจินตนาการหรือว่าเรื่องของแนวคิดอะไรต่างๆนานาที่แบบให้เราเนี่ยมีแนวคิดเป็นเชิงตรรกะที่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
1: แสดงว่าก่อนหน้าตาบอดเนี่ยเราอาจจะมีพื้นฐานเรื่องของคอมพิวเตอร์มาแล้วบ้างด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็มีบ้างเล็กน้อยครับใช้คำว่าเล็กน้อยก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่สามารถที่จะเขียนโค้ดเขียนอะไรได้แต่ก็สามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้เช่นแบบติดตั้งโปรแกรมติดแต่ว่าโปรแกรมที่ติดตั้งก็คือเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำตรงนี้ได้บ้าง
1: แสดงว่ามันเหมือนกับประมาณว่าจะเริ่มด้วยศูนย์จะศูนย์ก็ไม่ใช่แต่ก็เหมือนนับสิบแล้วกันเนาะอย่าว่านับหนึ่งเลยเพราะเราก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนที่ผมทราบข้อมูลมาว่าพีทเนี่ยช่วงที่หันมาสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วคนตาบอดรู้แล้วว่าคนตาบอดเขาเล่นคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็มันสามารถนำพาเราไปโลกอีกโลกหนึ่งเลยเนี่ยอีกใบหนึ่งเลยเนี่ยที่เราสามารถท่องโลกคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรได้เนี่ยนะครับได้เคยมีการเข้าไปแข่งขันจนได้รางวัลด้วยอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำงานด้านนี้
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นช่วงประมาณมัธยม6นะครับตอนนั้นมีงานแข่งขันการประกวดเว็บไซต์นะครับทีเนี้ยตัวเราก็ยังไม่ทราบว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงเพราะเราก็เป็นแค่ผู้ใช้งานแล้วเราก็เข้าไปท่องเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็มีทางคุณครูที่โรงเรียนสองคนตาบอดเนี่ยครับก็มาถามว่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอเราก็ลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครูเขาก็มีการเทรนเนาะเทรนเราประมาณสัก 1เดือนนะครับก่อนการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับก
1: ็
0: ตอนนั้นเนี่ยพอได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเว็บไซต์มันเป็นอะไรที่เปิดโลกผมมากเลยเนาะเราสามารถที่จะทำเว็บไซต์สามารถที่จะนำข้อมูลหรือว่านำจินตนาการของเราเนี่ยใส่ลงไปเพื่อที่จะสร้างเป็นเว็บไซต์ได้ตอนนั้นก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้มีความชอบในด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จนแข่งขันแล้วได้รางวัลจำได้ไหมครับรางวัลแรกที่เราได้หลังจากที่ครูเทรนมาประมาณเดือนนึงแล้วเนี่ยมันเป็นรางวัลอะไรตอนนั้น
0: เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศครับ
1: โอ้ใช้เวลาแค่2ปีกว่าเองเนาะจากที่เรา16เนี่ยพอมาม6เนี่ยก็ประมาณ18อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลตรงเนี้ยมาได้มันน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เราได้เล่าต่อมาข้ามมาจากการเรียนในมหาวิทยาลัยก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเราได้เรียนตามปกติตามหลักสูตรเหมือนคนอื่นๆเขาแล้วก็เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนนะครับจบก่อนทำงานเข้ามาในสวทช.โอ้ยใครเข้ามาที่นี่มันก็ต้องมีงานมีภูมิรู้เฉพาะทางอยู่แล้วเนี่ยเราเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าโอเคทางสวทช.เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการพัฒนาศักยภาพงานเรื่องของเทคโนโลยีผู้พิการและผู้สูงอายุแล้วด้วยนะครับพีทเข้ามาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้เรามีหน้าที่อะไรบ้างครับ
0: นับย้อนไปเมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วเนาะเกือบ10ปีที่แล้วที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยแล้วทีเนี้ยครับก็เราก็ต้องทำเรื่องของสากิจเนาะสากิจหลักช่วงนั้นนี่ก็คิดอยู่ว่าเราจะทำที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายๆหน่วยงานเลยที่เราก็คิดอยู่ในใจเนาะเราก็คิดอยู่ในใจประมาณ 2-3 ที่แล้วเราก็ไปเลยไปปรึกษาให้กับทางพี่ที่รู้จักนะครับพี่ที่รู้จักเขาก็บอกว่าจริงๆสิ่งที่เราอยากจะไปทำเนี่ยหรือว่าไปสากิจเนี่ยมันดีนะครับแต่ว่าแกบอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยนำความรู้ความสามารถที่มีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับไปทำอะไรก็ตามที่มันทำให้แบบเราสามารถใช้ศักยภาพเราได้เต็มที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่คนนั้นก็เลยแนะนำว่าเนี่ยลองมาทำสากิจที่สวทช.ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ได้มีการคอนแทคกับทางสวทช.แล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการพรีเทสอะไรเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ได้มาสากิจที่สวทช.หลังจากนั้นก็เมื่อสากิจเสร็จก็พี่ที่สวทช.ก็เหมือนกับน่าจะเห็นแววอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเมื่อเรียนจบก็เลยได้ออฟเฟอร์จากสวทช.มาได้ทำต่อที่นั่นเลย
1: ก็เลยอยู่ที่นั่นตลอดจนถึงวันนี้เลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันหน้าที่หลักของเราทำอะไรบ้างครับ
0: หน้าที่หลักของผมเนี่ยนะตอนนี้ก็คือโดยตำแหน่งก็คือผู้ช่วยนักวิจัยนะครับซึ่งก็จะทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยนี่แหละครับแต่ว่างานหลักที่เป็นงานประจำเลยเนี่ยครับที่เป็นอันนี้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนานาเลยเนี่ยครับก็คือทางทีมเราก็จะมีโปรเจกต์นะครับทางสวทช.เราทำงานแบบโปรเจกต์เบสเนาะก็คือมีโปรเจกต์ไหนมาเราก็จะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีการทำนะครับทำของตัวระบบตรวจสอบเว็บไซต์นะครับที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้เนี่ยตัวผมก็ได้มีการทำงานร่วมกับทีมงานอีก 2-3 คนนะครับในการพัฒนาตัวระบบตัวนี้มานะครับระบบตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เมื่อเราเนี่ยเอา URL หรือว่าเอาที่อยู่เว็บไซต์เนี่ยมาแปะกับตัวระบบเนี่ยเราก็ระบบตัวนี้ก็ทำการเข้าไปเกาะเว็บไซต์แล้วก็ไปตรวจสอบเลยครับว่าตัวเว็บไซต์ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างที่ถ้าสมมติว่าคนพิการเข้าไปใช้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็ครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับอันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมอธิบายชัดๆง่ายๆเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วก็ถ้าสนใจก็ไปปรึกษาทางสวทช.ได้หมายความว่าถ้าหน่วยงานองค์กรบริษัทห้างร้านเอกชนหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐก็ตามมีเว็บไซต์อันนึงซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วรู้ได้อย่างไรว่าคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้นะโดยเฉพาะคนตาบอดเข้าถึงได้อย่างไรตรงเนี้ยทางสวทช.ก็มีหน้าที่โดยตรงซึ่งพีทก็จะมีโปรเจกต์อะไรเหล่านี้เข้ามาบ่อยๆถ้าสนใจทำยังไงครับ
0: ถ้าสนใจก็เบื้องต้นเนี่ยแหละครับก็ลองไปนำเว็บไซต์ของท่านเองเนี่ยนะครับไปตรวจสอบนะครับที่ URL นะครับตัวนี้เป็น ระบบนะครับชื่อ URL ว่า webcheck ครับหรือ webcheck webcheck นะครับ .aaa ครับ a 3ตัวแล้วก็ .in.th ครับแล้วก็จะมีตัวระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเอา URL ที่เราต้องการนะครับไปตรวจสอบได้อาจจะเป็นเว็บของเราเองหรือเว็บอะไรที่เราสนใจนะครับเราก็ลองไปตรวจสอบดูแล้วก็ระบบตัวนี้ก็จะรีพอร์ตออกมานะครับว่าเว็บตัวนี้มีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่เราควรจะแก้ไขนะครับ
1: เขาแสดงผลอะไรออกมาได้บ้างครับที่ที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจเลยครับ
0: ก็อย่างอันนี้ก็ต้องเป็นแบบว่าถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะดูได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าใจได้ยากเนาะเพราะว่าตัวการมันเป็นระดับเรื่องของการนักพัฒนาเนาะก็คือถ้าคนทั่วไปเห็นปุ๊บเราก็สามารถเห็นตัวเลขเนี่ยครับว่าเว็บไซต์ที่เรานำไปตรวจสอบเนี่ยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับถ้าเราเป็นอาจจะเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์หรือว่าเป็นทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถนำไปคุยหรือว่านำไปคอนแทคกับทางนักพัฒนาให้ปรับปรุงแก้ไขตามรีพอร์ตตัวที่ออกมาได้เลยอย่างเงี้ยครับ
1: ล่าสุดไปเจอในสังคมออนไลน์ก็เห็นว่ามีคนเข้าไปขอบคุณพีทในFacebook ด้วยถึงการที่จะไปคุยกับนักพัฒนาเรื่องอะไรนะครับที่เหมือนกับประมาณว่าใช้แล้วมันน่าจะใช้ยากเขาทำออกมาแล้วมันใช้ยากแล้วพอพีทไปคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาก็พัฒนาจนให้คนตาบอดสามารถที่จะใช้ได้ในการเป็นพวกสกรีนรีดเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างไหมครับก่อนหน้านี
0: ้ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเรื่องของแอปพลิเคชันชื่อว่าแอปไทยสุขครับแอปไทยสุขเนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยทีมจากสวทช.เหมือนกันนะครับก็เป็นแอปตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่แบบว่าดูแลเรื่องของสุขภาพเนาะก็จะมีการนับก้าวแล้วก็นับก้าวเดินนะแล้วก็มีการให้คะแนนของเราอย่างเงี้ยครับการทานผักการคำนวณแคลอรี่การชาเลนจ์กันระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ทีเนี้ยทางทราบว่าทางวิทยาลัยราชสุดาเนาะก็ได้ทำการใช้นะครับแอปไทยสุขตัวเนี้ยเพื่อมีการชาเลนจ์กันเพื่ออาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพของคนในหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทีนี้นะครับทางอาจารย์อิศวราก็
1: เข้าไม่ถึง
0: ก็มีปัญหาเข้าไม่ถึงใช่ครับเข้าไม่ถึงก็เลยลองตอนแรกก็เลยไปลองเข้าไปดูในตัว App Store นะครับแล้ว App Store เนี่ยทางก็เห็นชื่อนักพัฒนาจากทีมสวทช.แล้วก็ทราบว่ามีน้องตาบอดที่รู้จักอยู่ทีมสวทช.ก็เลยคอนแทคมาหาว่าเออรบกวนช่วยไปคุยกับทีมพัฒนาแอปพลิเคชันไทยสุขให้หน่อยนะครับตัวผมก็เลยโอเคได้เลยก็คือลองไปคุยดูแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ไปทำความเข้าใจเนาะแล้วก็ไปอธิบายให้กับทางนักพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าใจว่าทำไมมันถึงเข้าไม่ถึงแล้วก็เราจะแก้ปัญหาแก้ไขเนี่ยแก้ไขพวกที่สกรีนเริ่มไม่อ่านหรือว่ามันอาจจะแตะแล้วมันไม่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงแล้วก็สุดท้ายก็นักพัฒนาก็เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันจนล่าสุดก็ทางอาจารย์อิศวราก็แจ้งบอกว่าตอนนี้ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่คือส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาเราคงจะได้คุยกันอีกหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้เวลาเราน้อยนะครับก่อนจบลงไปพีทฝากไปถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีเว็บไซต์อยากจะให้เห็นความสำคัญของการที่จะให้คนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าไปใช้ด้วยกันได้อันนี้อยากจะฝากอะไรไหมครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนพิการคนหนึ่งที่ทำงานด้านนี้มานานพอสมควรเนาะคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองว่าการที่เราทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงได้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนาะเพียงแค่เรื่องของการเอาใจใส่นะครับในการทำแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับขึ้นมาเราลองไปอ่านเราอาจจะลองไปศึกษาเรื่องของมาตรฐานเช่นมาตรฐาน WCAG นะครับในการออกแบบหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ให้เข้าถึงได้ผมเนี่ยยังเชื่อนะว่าการทำให้สังคมเราหน้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้นะครับคือตัวผมเชื่อว่าการที่ท่านเนี่ยไปอาจจะไปทำบุญทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาเงินให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือเป็นระยะสั้นๆหรือว่าเป็นไม่ยั่งยืนเนาะแต่ว่าการที่ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้กับค นพิการหรือว่ากับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถช่วยเขาได้อย่างถาวรและยั่งยืนมากกว่าอย่างนี้ครับ
1: ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณพีชอิสวัตมากๆนะครับที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องแบบนี้บางทีมันก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเห็นหรือนึกถึงคนอื่นๆที่อาจจะไม่อาจจะมีความบกพร่องมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำยังไงเขาเหล่านั้นถึงจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันได้เนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโอกาสหน้านะครับมีประเด็นอะไรหรือว่ามีอัปเดตเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่จะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนเราก็จะได้มาคุยกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพีทมากๆเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยในช่วงนี้ขออนุญาตนำเสนอสารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรอนศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

รายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว 15:00 น.จนถึง 16:00 น.โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเมื่อวานต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ไปร่วมงานทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำของมูลนิธิคนตาบอดไทยร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกับเสียงจากคนตาบอดไทยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URL
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทก ภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
7: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันคิววิจิตรครับวันนี้มาดำเนินรายการครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังกระจายเสียงผ่านทางระบบ AM นะครับ891 GHz ด้วยนะครับก็วันนี้เป็นอีก1วันที่เราจะได้มีการพูดคุยกันปรึกษาปัญหากฎหมายกันนะครับก็มีปัญหาอะไรอย่าลืมฮะนะครับใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทางรายการในทุกๆช่องทางมาได้เลยนะครับก็ตอนนี้เราขึ้นไลฟ์ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเป็น Facebook Fans Page แล้วนะครับสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวใจฝากคำถามต่างๆได้เลยนะฮะตอนนี้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนมาประจำการทำหน้าที่นะครับเพื่อที่จะดูแลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผ่านทุกๆช่องทางที่ได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่แล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับย้ำเลยนะฮะย้ำเลย2หมายเลขนี้ครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะฮะ2หมายเลขนี้นะครับสามารถที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับทีมงานของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ในช่วงเวลาที่เรากำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับก็โทรกริ้งกร้างกันเข้ามาได้เลยนะครับนอกจากนี้เรายังมีสายด่วนด้วยนะครับ0817159551-3ครับนะฮะ0817159551-3ถ้าเป็นโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์บ้านนะอันนี้เรียกกันโทรศัพท์02นั่นแหละนะครับก็022769717และ022769721นะครับส่วนใครจะส่งจดหมายส่งไปรษณียบัตรนะครับส่งทางไปรษณีย์มาได้เลยนะครับที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฮะเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนะครับบางทีมีท่านผู้ฟังจากต่างจังหวัดนะครับอยากจะเขียนจดหมายมานะครับบางทีหาคุณออดูมาบ้างบางทีอยากจะฝากเรื่องราวร้องเรียนต่างๆก็เขียนเป็นจดหมายมาจากหน้าซองหรือแค่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกทม.จบถึงครับถึงจริงๆนะครับไปรษณีย์เขาเก่งฮะนะครับส่งมาถึงเราได้เหมือนกันแต่ว่าเอาดีๆนะครับตอนนี้ขอให้จ่าหน้าซองให้ครบแล้วกัน236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพนะครับ10400มาให้ครบเลยนะครับก็จะได้มาถึงเราอย่างปลอดภัยนะฮะเอาละครับวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็ใครจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาที่คุณข้องหมองใจนะฮะมีเรื่องราวนะครับเป็นประเด็นเป็นคดีความต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาปรึกษาได้เพราะว่าวันนี้เรามีกูรูด้านกฎหมายอีกหนึ่งท่านซึ่งก็ทุกท่านก็คงจะเห็นหน้าค่าตาทุกท่านก็คงจะได้ยินเสียงมาประจำอยู่แล้วนั่นก็คือคุณเกิดผลแก้วเกิดทนายความประจำรายการของเราครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: พ
1: ี่
2: ตะว
1: ัน
2: คร
1: ับ ครับผมนะฮะวันนี้เราส่งเสียงมาพูดคุยกันอีกแล้วเนาะนะครับพี่เกิดผลครับนะครับช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเนาะทั้งร้อนด้วยทั้งฝนมาด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะฮะ
2: ขอบคุณครับ
1: นี่
2: พี่ตะวันก็เช่นกันครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเอาละนะฮะวันนี้เรามีประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะครับผมว่าหลายคนก็คงจะอาจจะเคยสัมผัสนะฮะกับประเด็นนี้ด้วยตัวเองหรือบางทีคนรอบข้างคนรอบตัวก็อาจจะเคยหรือบางครั้งอ่ะดูจากข่าวคราวนั่นก็คือการขับรถบนท้องถนนเราแล้วก็ไปเฉียวชนไปชนจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตโอ้อันนี้หลายคนคงจะอยากรู้ว่าเอ๊ะแบบนี้เราผิดทุกกรณีเลยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอบถามกับทางพี่เกิดผลด้วยนะครับว่ากรณีไหนที่ ผิดแล้วผิดอย่างไรและกรณีไหนที่เราจะไม่ผิดบ้างนะฮะอ่ะเหตุการณ์ประมาณนี้ฮะนะครับกฎหมายขับรถชนคนเสียชีวิตในประมวลของกฎหมายเนี่ยนะครับเขามีกำหนดไว้อย่างไรบ้างครับเกิดผลครับ
2: คือหลักการของกฎหมายนะครับ
1: ครับ
2: คือโดยหลักก่อนเราต้องคุยถึงหลักเบื้องต้นของกฎหมายอาญาก่อนเนาะว่ากฎหมายอาญาบอกว่าการดำเนินการกระทำใดก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนอื่นเรียกว่าไม่กระทำโดยประมาทคำว่าระมัดระวังหรือไม่ประมาทก็หมายความว่าเราสามารถระวังได
1: ้
2: แต่เราไม่ระวัง
1: ครับ
2: คือมันสามารถระวังได้แต่เราไม่ระวังเพราะการละเลยหรือเพิกเฉยของเรา
1: ครับ
2: หรือการละเลยต่อกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายหรือไปบุคคลอื่นได้รับอันตรายจากการกระทำของเรา
1: ครับผม
2: เดี๋ยวนี้คือหลักกฎหมายง่ายๆก่อนในเบื้องต้นก่อนคือถ้าเราขับขี่รถปกติทั่วไปเขามีกฎระเบียบเขาก็จะมีกฎระเบียบคนขับขี่รถทุกคนต้องผ่านการสอบได้รับใบอนุญาตคนส่งใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แสดงว่าเราต้องรู้กฎหมายรู้กระบวนการรู้ขั้นตอนในการขับรถอยู่แล้วว่าขับรถต้องชิดขอบทางด้านซ้าย
1: ครับ
2: หรือจะแซง
1: แ
2: ต่จะแซง
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: หรือต้องไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรขอให้ไปทางซ้ายคุณก็ย้อนสอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ละ
1: ฮะ
2: ทีนี้พอเราจะพูดถึงเรื่องการขับรถประมาทหรือไม่ประมาทอย่างไรเนี่ยเราต้องแยกให้ออกก่อนนะ
1: ครับ
2: ประมาทคือไม่ได้เจตนาใช่ไหมครับถ้าเจตนาเราไม่ได้ว่าประมาทนะครับแม้ว่าคุณจะขับรถก็ไม่ได้ว่าประมาท
1: ครับ
2: นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราตั้งใจขับรถชนคันที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้เราไม่ได้ว่าประมาท
1: อันนี้ไม่ประมาทแล้วตั้งใจขับเลยบางทีขับปาดไปปาดมาสุดท้ายเอาซะหน่อยนะอะไรประมาณนี้ฮะ
2: ใช่เช่นยกตัวอย่างง่ายๆตอนแรกขับแซงกัน
1: ครับ
2: แซงกันไปแซงกันมาเนี่ยแล้วตั้งใจที่จะขับปาดเขาเพื่อให้เขาหยุดรถหรือตั้งใจเบรกให้เขาชนท้ายอย่างนี้เราไม่ถือว่าประมาทนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยศาลจะพิจารณาเลยครับว่าไม่ถ้าไม่เข้าประมาทแปลว่าเจตนาเลย
1: ครับ
2: ซึ่งมันโทษต่างกันนะครับถ้าเป็นการขับรถประมาทแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
1: อ
2: ันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายเนี่ยไม่เหมือนกับเจตนาขับรถชนเขาหรือตั้งใจจะให้เขาชนจนได้รับอันตรายหรือถึงแก่ความตายในกรณีที่ทำให้เขาได้อันตรายจนถึงแก่ความตายเนี่ย
1: ครับ
2: โทษถึงประหารชีวิตใช่ไหมครับ
1: โอ้โห
2: ถ้าตั้งใจนะ
1: อ๋อตั้งใจ
2: ถ้าต
1: ั้
2: งใจนะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าประมาทเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะใช่ไหมครับสมมติว่าเราขับรถประมาท
1: ครับ
2: กฎหมายบัญญัติว่าผู้ขับขี่ผู้กระทำต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน10ปี
1: ครับ
2: เห็นไหมครับ
1: ครับ
2: ถ้าถึงตายโดยประมาทนะตัวประมาทเขาจะบอกว่า
1: ประมาทจนเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ
2: จำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปี
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นประมาทหรือไม่ประมาทเนี่ยเขาจะพิจารณาจากการระมัดระวังหรือไม่ระมัดระวังหรือไม่เคารพกฎจราจรก็สันนิษฐานได้ว่าประมาทเหมือนกันนะครับเช่นกฎหมายกำหนดความเร็วไว้ที่60
1: ครับ
2: แล้วเราเหยียบ120เนี่ยก็สันนิษฐานได้นะ
1: ก็ถือว่าประมาทหรอ
2: ก็ถือว่าประมาทได้นะครับ
1: ถ
2: ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ถือว่าคุณประมาทได้คุณจะบอกอะไรว่าอะไรระมัดระวังแล้วเหรอขนาดเขาบอกว่า
1: ผมขับรถแข็งอยู่แล้วอาจจะมีผมขับรถแข็งผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยอย่างเงี้ย
2: มันก็มีหลักกฎหมายนะ
1: ดังนั้นความประมาทนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้คุณต้องรับโทษ
2: ถูกต้องครับ
1: ถ้าเผื่อว่ามีการสืบสวนสอบสวนแล้วชัดเจนว่าพฤติกรรมของคุณทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้ผู้อื่นเสียชีวิตด้วยความประมาทคุณต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่างพี่กระผมบอกว่า6เดือนถึง10ปีเนี่ยครับความรุนแรงของ6เดือนกับ10ปีเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรฮะทางผู้พิพากษาหรือศาลจะต้องตัดสินหรือต้องพิจารณาถึงอะไร
2: พฤติกรรมคือโดยรวมแล้วเรายอมรับสมมตินะครับเรายอมรับว่าคู่ขับขี่เป็นผู้ประมาทไม่มีใครเถียงกันเรื่องประมาทนี้
1: ครับ
2: เพราะที่จริงปรากฏชัดเจนว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแต่เขาประมาทเอง
1: ครับ
2: ประมาทยังไงล่ะเช่นสภาพชุมชนชุมชนเป็นเขตโรงเรียนและขณะที่นักเรียนกำลังหยุดใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คุณขับรถบรรทุกขนาดใหญ่สมมตินะคุณขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ฝ่าปะมาท่ามกลางสายฝนด้วยความรวดเร็วและผ่านที่โรงเรียนในขณะที่เด็กนักเรียนกำลังข้ามถนนกันคุณก็คิดว่าคุณจะหยุดทันแต่คุณไม่หยุดหรือคุณหยุดไม่ทันเพราะมันหนักรถมันหนักแล้วมันก็ท ถนนมันลื่น
1: ถลายไป
2: ใช่แล้วเกิดความสูญเสียเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนสูญเสียชีวิต
1: ครับผม
2: หรือทรัพย์สินรถที่อยู่ริมถนนหนทางถูกคุณชนจนพังแบบนี้แม้ฟังว่าประมาทแต่บทกำหนดโทษของศาลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปที่ขับรถชนอาจจะต้องรับโทษ
1: ครับ
2: สมมติศาลจะกำหนด3ปี2ปีก็แล้วแต่สมมตินะครับ
1: ครับผม
2: แต่กรณีที่รถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยคุณเป็นผู้ขับขี่ที่มีวิชาชีพคุณต้องคำนึงถึงว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่หากการเกิดอันตรายขึ้นมาแล้วจะต้องเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเป็นวงกว้างใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: อันนี้แม้แต่ชนเด็กจะชีวิตเพียงคนเดียวหรือไม่ชนใครศาลก็จะมองว่าคุณขับรถเป็นอาชีพเขามองว่าเป็นอาชีพเลยนะเป็นอาชีพต้องระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ขับขี่ที่ขับขี่สาธารณะ
1: ครับ
2: เห็นไหมครับ
1: ครับ
2: ขับขี่สาธารณะเช่นรถเมล์รถแท็กซี
1: ่ครับ
2: รถบรรทุกรับจ้างแบบเนี้ยผู้ขับขี่ที่ขับขี่สาธารณะจะผ่านการอบรมมากกว่าคนทั่วไปใบขับขี่ก็ไม่เหมือนคนอื่น
1: ครับ
2: เห็นไหมครับ
1: ครับ
2: เมื่อบุคคลประเภทนี้ขับขี่สิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงคือคนสาธารณะที่สาธารณะเพราะคุณเมียที่ขับขี่สาธารณะแปลว่าคุณต้องรับผิดชอบสาธารณะ
1: ชีวิต
2: และบุคคล
1: ชีวิตคนอีกหลายๆคน
2: มากกว
1: ่
2: าคนปกติมากกว่าคนทั่วไป
1: ครับ
2: กรณีอย่างเงี้ยศาลเขาจะพิจารณามากคนอันนี้เราพิจารณาบทลงโทษของศาลนะครับหมายความว่านอกจากจะมีกฎหมายกำหนดไว้พิเศษ
1: ครับ
2: ศาลยังต้องคำนึงถึงบทลงโทษบุคคลกลุ่มนี
1: ้
2: มากกว่าคนอื่น
1: ผู้ที่มีอาชีพขับรถ
2: ที่มีอาชีพขับรถ
1: และต้องดูแล
2: ชีพขนส่งส
1: า
2: ธารณะ
1: ครับ
2: ครับคุณมีหน้าที่ต้องดูแลชีวิต
1: คนอีกหลายๆคน
2: ถนนมากกว่าคนทั่วไป
1: คือไม่ใช่คนบนรถของคุณเท่านั้นนะใช่ไหมฮะมันจะส่งผลต่อคนข้างนอกเรียกว่ารอบข้างบนท้องถนนที่คุณใช้รถใช้ถนนด้วยใช่ไหมฮะ
2: ก็แน่นอนครับเพราะว่าคุณขับขี่รถสาธารณะแสดงว่าคุณต้องสนใจสาธารณะมากกว่าพฤติการทั่วไปของคนทั่วไปเพราะคุณได้รับค่าตอบแทนมากกว่ากรณีทั่วไป
1: ครับ
2: และคุณต้องได้รับการยอมรับมากกว่าคนทั่วไป
1: ครับผม
2: เพราะเขาเชื่อใจคุณเขาถึงกล้าขึ้นรถคันนี
1: ้
2: สมมติว่าคุณขับขี่รถเมล์รถบัสรถทัวร์ก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณไม่มีใบขับขี่นี่เขาจะกล้าขึ้นไหมถ้าเขารู
1: ้ครับ
2: จริงไหมครับผ
1: ู้
2: โดยสารรู้ว่าไอ้คนนี้ไม่มีใบขับขี่เลยแล้วแถมไม่เคยมีใบขับขี
1: ่
2: สาธารณะเขาจะกล้าขึ้นไหมถ้าเขาต้องฝากชีวิตระยะทางตั้ง10กว่ากิโลไ
1: ม
2: ่ร้อยกว่ากิโลไปต่างจังหวัดแบบเนี้ย
1: ครับผม
2: แปลว่าเขาต้องมั่นใจว่าคุณผ่านการอบรมมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับดังนั้นบุคคลเหล่านี้ศาลจะกำหนดโทษมากกว่าคนอื่นหน่อยแม้ว่าอัตราโทษเท่ากันแต่บทลงโทษของศาลจะเข้มงวดกว่าบุคคลทั่วไป
1: เอ๊ะอย่างนี้พี่เกิดผมก็เลยมีความสงสัยขึ้นมาว่าคนที่ขับรถสาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับอ่ะเริ่มแต่แท็กซี่เลยเป็นรถแท็กซี่เหมือนกับรถส่วนตัวเนาะนะครับแล้วก็เอามาขับขี่สาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงรถเมล์รถบัสโดยสารประจำทางหรือไม่ประจำทางอันนี้ไปรวมถึงรถไฟเรือที่ต้องรับส่งคนสาธารณะรวมหมดเลยไหมฮะทุกยานพาหนะหรือไม
2: ่คือเรือนี่ก็ใช่ครับแต่ว่ารถไฟมันก็มีพรบรถไฟอีกต่างหาก
1: แยกต่าง
2: ห
1: ากมีแยกต่างหากอีก
2: ใช่ครับมันจะมีกฎหมายแยกต่างหากไป
1: แต
2: ่ถ้าถามว่าเขาเป็นผู้ขับขี่สาธารณะไหมก็เป็นแต่มันก็มีบทลงโทษในตามกฎหมายของมันอีกฉบับนึง
1: ครับดังนั้นเราก็ต้องดูว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับใครเป็นผู้ก่อเหตุเจตนาหรือไม่เจตนาประมาทหรือไม่ประมาทโอ้ศาลก็จะพิจารณากันในรายละเอียดแบบนี้นะลงไปเรื่อยๆเลยนะครับ
2: พอหลังจากนั้นพอมันพิจารณาถึงสภาพวินยูเขาเรียกว่าเขาภาษากฎหมายใช้คำว่าวินยูชนวินยูชนนี่หมายความว่าภาษากฎหมายใช้คำว่าวินยูชนหมายความว่าถ้าเป็นคนเสมือนคุณคนนึงอ่ะ
1: ครับผม
2: ที่เขาประกอบอาชีพนี
1: ้
2: หรือขับขี่ในขณะเช่นเดียวกับคุณเนี่ย คนทั่วไปต้องใช้ความระมัดระวังเพียงใดเช่นคนขับรถบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: หรือบรรทุกแก๊ส LPG ซึ่งเป็นวัตถุที่มีไวต่อไฟ
1: ครับ
2: ขับเข้ามาในชุมชนน่ะคุณต้องระมัดระวังขนาดไหนเป็นกรณีพิเศษไหมคนทั่วไปต้องระมัดระวังสินค้าประเภทนี้หรือเปล่า
1: ครับผม
2: เพราะใบขับขี่เช่นนี้มันก็เป็นใบขับขี่ประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่4ใช่ไหม
1: ครับ
2: เป็นขนส่งวัตถุอันตรายแบบนี้มันถึงมันไม่ใช่ประเภทบรรทุกที่3ขนส่งทั่วไปกลายเป็นใบขับขี่ประเภทที่4เพื่อคนส่งวัตถุอันตรายแบบนี
1: ้
2: บุคคลนี้ก็ต้องระมัดระวังมากกว่าคนทั่วไปอีก เพราะหากเกิดอันตรายขึ้นมามันก็เป็นมหันตภัยร้ายแรงเลยทีเนี้ย
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนอกพอศาลจะพิจารณาถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนหลังก่อนเกิดเหตุ
1: ครับ
2: หลังเกิดเหตุจะต้องมาพิจารณาถึงความรับผิดชอบของความสำนึกกับความรับผิดชอบของผู้ก่อเหตุด้วยก่อนที่ศาลจะลงโทษสำนึกไหมสำนึกทำอะไรบ้างชดใช้เยียวยาไหมไม่ชดใช้เยียวยาเลยแถมท้าเขาไปฟ้องอันนี้แต่ศาลก็ไม่รอนะแต่ถ้าชดใช้เยียวยายกตัวอย่างเสียรถเบนซ
1: ์ที่
2: รับผิดชอบดูแลลูกของผู้ตาย
1: อ่ะ
2: 43ล้านศาลยังเมตตานะครับรอลงอาญาไปเลยเห็นไหมครับ
1: ตรงนี้แสดงว่าทางข้อกฎหมายเนี่ยกำหนดเรียกว่าสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะ
2: มีครับมาตรา56เขียนไว้ชัดเจนก่อนที่ศาลจะลงโทษใครเนี่ยให้ดูถึงพฤติการ
1: ครับ
2: ดูความหนักเบาของข้อหา
1: ครับ
2: ดูประวัติคุณงามความดีดูเหตุบรรเทาโทษต่างๆก่อนที่ศาลจะลงโทษศาลก็จะให้โอกาสเต็มที่แหละกองแสดงความรับผิดชอบไกลเกลี่ยถ้าถึงขั้นสุดท้ายแล้วดื้อมึนตลอดเนี่ยศาลก็ไม่รู้สาเหตุอะไร

0: จากนี้เลยใช่ไหมฮะ
1: ไม่เลยครับบางคนไม่สนใจไม่ว่านะครับบอกว่าอย่าได้ไปฟ้องเอาเพราะมีประกันคือจะโยนให้ประกันอย่างเดียวเลยได้หรือไม่ครับ
0: คือ
1: ตัวเองคิดว่ามีประกันแล้วประกันจะคุ้มครองประกันจะจ่ายไม่ใช่นะประกันจ่ายก็จริงนะครับแต่ศาลเขาก็มองที่ตัวคนด้วยเหมือนกันนะ
0: ครับคือ
1: ลืมนะครับว่าประกันไม่ได้ติดคุกแทนคุณ
0: ครับ
1: เพราะบางครั้งประกันเขาก็รักษาผลประโยชน์ของเขาเหมือนกันเช่นเขามองว่าคนขับรถเนี่ยประมาทนะ
0: ครับ
1: แต่เขาก็คิดว่าเขาควรชดใช้แค่นี้ที่เหลือคนขับรถก็ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยเขามองเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เขาถึงแบบว่าจ่ายให้แค่นี้แหละอะไรเงี้ยไม่พอใจก็ไปฟ้องเอาเคาะคือเขาอ่ะเป็นบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทประกันเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับหากว่าเขาสามารถที่จะจ่ายได้เขาจ่ายแต่เขามาว่ามันไม่ได้คุณไปตกลงกันเองแบบนี้
0: ครับ
1: เขาก็ไม่จ่ายเขาไม่จ่ายใครรับผิดชอบครับผู้ขับขี่รับผิดชอบดีจริงไหมครับ
0: จริงฮะ
1: แล้วผู้ขับขี่ไม่รับผิดชอบศาลจะมีทางเลือกในศาลไหมครับ
0: ก็จะไม่มีใช่ไหมฮะ
1: อ้าวอย่าพี่ตะวันเป็นศาล
0: อ
1: ่ะพี่ตะวันเป็นศาลที่จะมองว่าคนมันคนรับผิดชอบคนรับผิดยอมชดใช้เยียวยาแต่โดยดีเราก็เมตตาใช่เพราะเราก็
0: ไม่อยากให้ใครไป
1: มันเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วแต่ถ้าแบบดื้อหน้ามึนอย่างเงี้ยผมจะรอไหมโทษ
0: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะรับผิดชอบในระดับใดระดับไหน
1: แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อคุณสำนึกผิดคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่สำนึกผิดแล้วไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: อันนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งที่ว่าคุณบอกว่าผมพอเกิดเหตุและชนคนเสียชีวิตแล้วผมรีบลงไปจากรถเลยแล้วรีบไปแสดงตัวแล้วก็ดูแลช่วยส่งผู้ที่ตอนนั้นอาจจะบาดเจ็บอยู่ยังไม่เสียชีวิตหรือบาดเสียชีวิตแล้วพยายามที่จะเรียกกู้ภัยเรียกเจ้าหน้าที่นู่นนี่นั่นมาอันนี้ก็ถือว่าแสดงความรับผิดชอบในระดับนี้ไหม
1: แน่นอนครับคือเยอะมันเป็นเหตุให้ศาลเห็นถึงหนึ่งศาลรู้เลยทันทีว่าคุณไม่ได้เจตนาอยู่แล้วคือเบื้องต้นคุณจะเถียงว่าเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยมันคงไม่แปลกหรอก
0: ครับครับ
1: แต่ถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วการที่แสดงความรับผิดชอบด้วยการโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยประคับประคองให้กำลังใจเขาหลังบาดเจ็บหลังพาไปส่งโรงพยาบาลถ้าไปทันไปได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ไปเยี่ยมเยือนเขาที่โรงพยาบาลบ้างแบบเนี้ยยังไงผมว่าสิ่งแรกก่อนที่ศาลจะตัดสินคดี
0: ครับ
1: คนบาดเจ็บเขาก็ต้องรู้สึกดีขึ้นจริงไหมครับ
0: ครับครับถูกต้องเลย
1: อ้าวอย่างน้อยผมไม่ตายคาซากรถอ่ะแต่คนผมเนี่ยพาผมไปโรงพยาบาล
0: ครับ
1: แล้วก็ยังซื้อผลไม้ซื้ออะไรไปเยี่ยมเยือนผมจากโกรธเนี่ยผมหายโกรธได้เหมือนกันนะ
0: เพราะทุกคนอาจจะรู้ด้วยล่ะด้วยตัวเองว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุหรอกไม่มีใครจะเป็น
1: คนขับขี่รถทุกคนเขาจะรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมผู้ที่ขับขี่รถทุกคนเราสำนึกเรื่องนี้อยู่แล้ว
0: ครับผม
1: ยกเว้นคนเมาจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผมก็เป็นคนถูกรถชนสักคนหนึ่งสมมตินะ
0: ครับผม
1: แล้วคุณมาโยนห่วงใยเอาใจใส่มาดูแลผมบ้างมาเยี่ยมเยียนผมบ้างแม้คุณไม่มีเงินนะ
0: ครับ
1: บางทีคนไม่ได้ต้องการเงินเสมอไปนะอย่างค่ารักษาพยาบาลเนี่ยผมมีประกันอยู่แล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องประกันคุณจ่ายไม่จ่ายถ้าคุณมาคุณไม่มาผมก็ไม่งอผมเรื่องคุณอย่างเดียว
0: ครับอยากดูความเป็นคนอยากดูความรับผิดชอบของคุณว่าคุณจะทำอย่างไรต่อกรณีที่คุณได้ก่อขึ้นมาอุบัติเหตุทำให้คุณบางคนถึงกับเสียชีวิตบางคนแต่บาดเจ็บแต่บางครั้งก็เนี่ยฮะทำให้บอกจิตใจเขาบอกช้ำไปด้วยใช่ไหมฮะ
1: มันมีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะคร
0: ับ
1: ผมเคยเจอเคสหนึ่งนะคนขับรถเมย์เนี่ยคนขับรถเมย์เนี่ยเขาไปขับรถชนแม่ของเด็กคู่หนึ่งมีลูกสองคนพอชนแล้วเขาก็บาดเจ็บขาหักเข้าโรงเรียนเขาไม่สามารถไปรับส่งลูกได
0: ้ครับผม
1: แต่คนขับรถเมล์เขาไม่มีเงินเขาก็เป็นคนจนคนหนึ่งนะแต่เขากะตอนเย็น
0: ครับ
1: เขากะขับรถตอนเย็นนะ
0: ครับ
1: เขาประกันตัวมาเขาแต่ตอนเช้าเนี่ยเขาก็เสียสละขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเด็กคนเนี้ยไปส่งโรงเรียนทุกเช้าแทนแม่เขานะ
0: ครับผม
1: อย่างเงี้ยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแม่เด็กก็ให้อภัยแหละครับแถลงไม่ติดใจไม่ติดใจดำเนินคดีนะแต่ว่าศาลก็ลงโทษไปตามเหตุสมควรเพราะ
0: ตามเหตุเพราะยังไงคือก็ประมาท
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขาก็ไม่เรียกร้องค่าเสียหายนะ
0: ครับครับ
1: เพราะพอใจสิ่งที่คนขับรถเมย์คนนั้นน่ะได้ปฏิบัติต่อเขาภายหลังจากที่เขาไม่สามารถทำหน้าที่แม่ได
0: ้ครับครับ
1: คนขับรถคันนี้ก็มารับประสงค์เอามอเตอร์ไซค์มารับประสงค์ไปโรงเรียนทุกวันนะ
0: โอ้อันนี้คือแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามความที่เขาสามารถที่จะทำได้ใ นะฮะ

0: ก็ตอนแรกแม่เขาบอกว่าลูกเขายังเด็กต้องมีคนไปรับไปส่งแต่เขาไม่มีปัญญาจ้างรถมาส่งเขาก็ขับรถรับส่งเอง
1: ครับผมครับผม
0: ครับ
1: มีหนึ่งท่านครับสอบถามเข้ามาคุณป้ากาญจนาจากจังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้อยู่ในสายด้วยนะครับพี่กระพงนะครับสวัสดีครับคุณป้ากาญจนาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเอาเลยมาสอบถามเรื่องอะไรเชิญเลย
2: คือในกรณีที่ว่าลูกชายนะคือเขาหลับในก็ไม่มีคู่กรณีค่ะลงข้างทางนะคะ
1: ครับผม
2: แล้วเขาก็โหรถยับเยินมากเลยอ่ะคือเหมือนกับต้องขายซากอย่างเดียวนะคะที่เขาผ่อนรถอยู่กับบริษัทอยู
1: ่
2: ไม่ขาดแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งอยู่ไม่ขาดทีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันอยากจะถามว่าจะเคลมประกันยังไงคะคือดิฉันยังไม่ได้คุยกับลูกชายเรื่องรายละเอียดเลยค่ะ
1: แล้วลูกชายยังไม่ได้บอกอะไรคุณป้าเลยใช่ไหม
2: ก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ว่า
2: บอกว่าหนูเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อว
1: ัน เสาร์เพิ่งออกจากโรงพยาบาล
2: ใครเห็นรถก็คิดว่าไม่รอดนะคะคือเขาก็ตลบไปนะคะ
1: แล้วเขาก็ยังไม่ได้ติดต่อกับบริษัทประกันภัยใดๆเลยใช่ไหมฮะ
2: อันดิฉันไม่ได้ถามนะคะเพราะว่าลูกก็เคล็ดขัดยอกค่ะ
1: อ๋ออ่ะพี่เกิดผลครับกรณีนี้ต้องทำยังไงต่อไปครับ
0: ประกันชั้นหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ประกันชั้นหนึ่ง
2: ค่ะ
0: ถ้าประกันชั้นหนึ่งแล้วประกันไม่ขาดผมเข้าใจนะผมเข้าใจแต่ตอนแรกว่าทางกู้ภัยหรือตำรวจน่าจะเรียกประกันไปละเพราะว่าเขาน่าจะทราบเขาน่าจะมีการพูดคุยกับประกันเบื้องต้นเน
1: า
0: ะโดยปกติประกันจะเคลมให้ครับจะเคลมค่าซ่อมรถอะไรเว้นแต่ว่ามันจะเคลมไม่ได้เพราะซ่อมไม่ไหวเขาจะคืนเคลมแบบคืนซากนะครับคือทุนประกันให้จนตามจำนวน
1: ทุนประกันที่ทำไว้
0: ทุนประกันครับ
1: ซึ่ง
0: ก
2: ็ลูกชายเขาก็บอกว่าเขาพอจะเข้าใจนะคะทีนี้คุณแม่เนี่ยหาการเนี่ยค่ะเป็นห่วงนะคะคือเขาอยู่โคราชลูก
1: คุณแม่เป็นห่วงลูกประสบอุบัติเหตุที่โคราช
2: ใช่
1: ไหมก็เลย
0: เรื่องลูกเรื่องรถ
2: ห่วงทั้งลูกทั้งรถนั่นแหละเพราะว่าร
0: ถคนปลอดภัยแล้วล่ะตอนนี้เขาน่าจะใช้สิทธิ์ประกันนั่นแหละ
1: คุณป้าอย่างนี้อธิบายง่ายๆก็คือว่าลูกเนี่ยนะครับพอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าโรงพยาบาลเองที่เขารักษาเนี่ยเขาจะต้องดูประกันเอกสารประกันหรือดูจากบัตรประจำตัวประชาชนของลูกของคุณป้าเนี่ยเอ้ยก็มีประกันที่ไหนอะไรไงเดี๋ยวเขาจะช่วยประสานงานติดต่อหรือตำรวจเองก็จะช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะผมเชื่อว่าตอนนี้ประกันรู้เรื่องแล้วล่ะนะ
0: ใช่ผมก็มั่นใจแล้วจนถึงขั้นออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
1: สมมุติ
0: แรงค่ารักษาอย่างน้อยมันก็มีพรบ3 72ครั้ง72ชั่วโมงแรกอยู่แล้วหลังจากนั้นประกันที่1เขาจะเข้ามาเคลมต่ออยู่แล้วครับอันนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเขาจะเคลมจนกว่าจะหายครับเรื่องตัวบุคคลอ่ะนะ
2: เขาก็บอกกับแม่ไม่ต้องห่วงแต่แม่เนี่ยอดห่วงไม่ได้หรอก
1: ว่าเป็นแม่เนี่ยเนาะแม่ก็อย่างเงี้ยเนาะยังไงก็ต้องห่วงอะนะใช่ไหม
2: เขาทำงานโรงงานอยู่ค่ะทางโรงงานเช้ามาเจอมาเยี่ยมเขานะคะ
1: เดี๋ยวลองสอบถามลูกดูพี่ผมเชื่อนะฮะว่าทางบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบดูแลรถของทางลูกของคุณป้าเนี่ยนะครับยังไงเดี๋ยวเขารับผิดชอบเต็มที่ตามเขาเรียกว่าสัญญาอยู่แล้วนะฮะ
0: ค
1: ุณประกันเท่าไหร่อะไรยังไงก็ซ่อมกันไปตามนั้นแหละหรืออย่างที่พี่เกิดผลว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าเผื่อว่าโอ้มันหนักหนาสาหัสมากจริงกลายเป็นซากเรื่องจริงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะคืนทุนประกันตามจำนวนเงินที่ทำเอาไว้เลย
0: ไม่มีอะไรน่าห่วงครับป้า
2: อ๋อแล้วลูกก็ยังอธิบายไม่ได้คล่องนะคะเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ไม่ได้หรอกเห็นไหมเขามีประกันสังคมมีอะไรเยอะ
1: ใช่ฮะ
0: ไม่ต้องห่วงหรอก
1: เอากรณีนี้พี่เกิดผลครับถ้าเผื่อว่าสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมันควรจะมีอะไรบ้างนะหลังจากประสบอุบัติเหตุนะครับรถมีประกันชั้นหนึ่งแล้วตัวเองเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลแล้วหลังจากนี้เราควรจะต้องมาดูแลเรื่องอะไรกันต่อบ้างฮะ
0: ก็สิ่งแรกนะครับพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราอาจจะไม่สามารถแจ้งอุบัติเหตุหรือแจ้งประกันแจ้งภัยได้เราไปอยู่โรงพยาบาลเมื่อเราสามารถฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาก็จะมาสอบถามในรายละเอียดใช่ไหมว่าม ี
1: ประก
0: ัน
1: ที่ไหนยังไงไหม
0: เขาไม่ปล่อยให้จ่ายเรารักษาฟรีหรอกยังไงเขาต้องหาคนรับผิดชอบใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ภายหลังจากที่ถ้าไม่มีคนเสียชีวิตไม่มีอะไรจัดการเกิดอุบัติเหตุนะเราหายดีแล้วเราก็ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไปเป็นไว้ว่าเราต้องการเคลมเราต้องการประกันมาเคลมอะไรเพราะว่ากันไปแต่ถ้ามีคนเจ็บมีคนตายจากอุบัติเหตุเดี๋ยวตำรวจเขาก็มาหาเราที่โรงพักเองครับโรงพยาบาลเองนะ
1: ครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ พอเราพอเราหายหรือเราเริ่มติดต่อประกันได
1: ้
0: เดี๋ยวทางบริษัทประกันเขาก็จะเข้ามารับทราบแล้วก็ขอเอกสารขอหลักฐานจากเราซึ่งวันนั้นเราอาจจะให้ไม่ได
1: ้
0: เขาก็จะนัดหมายเราวันหลังเองครับว่าส่งทับคู่มือรถยนต์ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนกรมธรรม์กรมธรรม์อะไรให้เขาครับเขาก็จะขอเอกสารเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาว่าเขาจะเคลมประกันยังไงถ้าเคลมได้ซ่อมได้ถ้าเกินซ่อมเขาก็จะคืนทุนประกันให้มันก็มีกระบวนการของมันต่อไปถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ไปร้องคอป
1: ภ.
0: ขอไกล่เกลี่ยถ้าไม่ได้ยังไงแล้วก็ไปฟ้องเอามันก็มีกระบวนการของมันต่อครับ
1: นะอุ่นใจยังป้า
2: แ
1: ค่อ
2: ุ่นใจแล้ว
1: ค่ะอุ่นใจนะนะฮะคือคุณป้าเนี่ยพี่เกิดผลคุณป้ากลัวว่าเดี๋ยวเผื่อว่าประกันเนี่ยรู้ว่าหลับใน เดี๋ยวลูกจะไม่ได้รับเงินมาค่าประกันอะไรประมาณนี
0: ้ไม่หลับในก็หลับในเป็นอุบัติเหตุไม่มีปัญหาหรอกครับ
1: นะ
0: ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ประกันไม่รับเคลมคือใช้สารเสพติดใช้สารเสพติดหรือไปกระทำผิดกฎหมายมา
1: ครับ
0: ท้ายรถไปชิงวิ่งป้นมาอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วไปชนเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยประกันเขาไม่จ่ายอยู่แล้วหรือเอาไปแข่งขันโดยไม่ได้อนุญาตอย่างมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นอย่างเงี้ยไปแข่งบนทางบริษัทประกันเขาก็ไม่รับชอบต่อให้เกิดอุบัติเหตุแข่งหักเขาก็ไม่จ่ายครับ
1: เนาะอ่ะเบาใจแล้วเนาะคุณป้ากัญจนาเนาะ
2: สบายใจมาก
1: สบายใจมากเดี๋ยวนี้ตอนไปดูลูกแล้วกันลูกบาดเจ็บอะไรตรงไหนยังไงเข็ดขัดกันยอกอะไรตรงไหน
2: พอดีคุณแม่คนนี้ก็ไม่ค่อยสมประกอบคือตาพิการค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออ่าก็เลยเป็นห่วงลูกเน
2: า
1: ะ
2: ต้องเขียนดินสอด้วยปากกาคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเทียนน่ะสีเทียนน่ะก็ใหญ่ๆนะคะ
1: ครับครับครับ
2: เพราะว่าย
1: ังไงดูแลตัวเองนะครับเป็นห่วงเป็นใยด้วยนะคุณป้ากัญจนานะนะครับมีปัญหาอะไรเดี๋ยวโทรศัพท์มาสอบถามกันใหม่ได้นะครับ
2: ค่ะขอบค
1: ุ
2: ณมากนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรื่องของคุณแม่เนาะนะครับคุณแม่ก็ห่วงคุณลูกและเกิดอุบัติเหตุคือลูกอ่ะรู้ว่าปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลแล้วคราวนี้มาห่วงทรัพย์สินของลูกต่อนะพี่เกิดผลนะฮะเอ๊จะมีใครมาซ่อมให้ลูกฉันหรือเปล่านะอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: แม่มันมีถ้ามีประกันอยู่แล้วค่อนข้างจะเบาใจได้แต่ถ้าไม่มีประกันอันนี้คิดหนักเหมือนกันเลยคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ถ้ามันยับเยินขนาดนั้นก็ต้องคิดหนัก
1: อันนี้ดีอย่างหนึ่งจะบอกดีก็ไม่เชิงนะครับมันเหมือนกับว่าเราไม่มีคู่กรณีเราประสบอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ได้ไปชนใครไม่ได้ไปทำให้ใครได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะฮะมันก็จะไม่ได้ไม่ต้องถือว่าไม่มีคดีติดด้วยไหมพี่เกิดผล
0: ใช่ครับใช่ครับอย่างเงี้ยถือว่าไม่มีคดี
1: แต่ว่าถ้าไปชนทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของคนอื่นหรือของทางราชการอันเนี้ยเดี๋ยวต้องเป็นคดีต
0: ่อถ้าสมมติว่ารถเสียหลักแล้วไปชนเสาไฟฟ้าสักต้นนึงยังไม่เท่าไหร่ฮะต้นนึงอาจจะหลักแสนแต่ว่าเรามันล้มต้นนึงนะมันจะดึงอีกหลายต้นลงไปด้วยอันนี้อาจจะล้มละลาย
1: นะประกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าน
0: ะประกันนี่เกาหัวเลยนะ
1: ครับเออนะเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังกันต่อด้วยนะอ่ะแต่ครับตอนนี้เดี๋ยวเวลาเราเลยช่วงครึ่งชั่วโมงมาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะพี่เกิดผลนะนะครับเดี๋ยวสอบถามพูดคุยกันในเบรกหน้าต่อไปครับช่วงนี้เราพักกันสักนิดนึงครับ
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
5: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับตอนนี้มีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะไม่เห็นไลฟ์ที่ทางFacebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับนะฮะเช็คล่าสุดไลฟ์ขึ้นมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะติดตามชมรายการติดตามฟังรายการนะครับเพิ่มเติมอีก1ช่องทางก็คือทาง YouTube ครับนะของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะฟังนะครับแล้วก็ชมรายการผ่านทางทั้ง2ช่องทางนี้ได้ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับและ YouTube Channel ของสถานนี่วิทยุแห่งประเทศกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเห็นการไลฟ์ขึ้นมาทั้งคู่ด้วยนะครับอ่ะก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ยังรอข้อมูลแล้วก็สอบถามใครจะขอสอบถามคำถามอะไรเข้ามาก็เชิญได้เลยนะครับพี่เกิดผลครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันอีกนิดนึงยังมีบางประเด็นที่หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยอยู่ตัวผมเองก็ยังสงสัยอยู่นะครับกรณีการขับรถชนคนเสียชีวิตอุบัติเหตุครั้งนี้แต่เมื่อสอบถามนะครับแล้วก็สอบสวนไปแล้วเราไม่ใช่เป็นคนผิดคู่กรณีเป็นคนผิดแบบนี้รับโทษหรือไม่อย่างไรครับ
6: แน่นอนครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าการกระทำความผิดหรือรับโทษผิดต้องเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ก่อเหตุใช่ไหมครับ ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเลยเอายกตัวอย่างน
5: ะ
6: ยังไม่ต้องเอาแบบตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ อย่างง่ายๆก่อนเช่นกรณีที่เราขับรถไปในทางเราดีๆเนี่ยเราผู้กรณีเสียหลักข้ามมาฝั่งเราเองนี่แบบเนี้ยชัดเจนว่าเราไม่ได้ผิดเลยแต่เพราะเขาขับมาชนเราแล้วเขาก็มาเสียชีวิตคารถเราเลยเนี่ย
5: อ
6: ันเนี้ยถามว่าเราต้องมาผิดไหมไม่ต้องใช่ไหมครับอย่างที่สองเนี่ยเราได้ระมัดระวังดีแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะประมาทเองใช่ไหมครับเช่นขับรถไปในทางเดียวกันนั่นแหละแต่คู่กรณีอ่ะไม่ระมัดระวังแล้วขับรถเข้ามาในเลนของเราเป็นเหตุให้เราเนี่ยเบรกรถไม่ทันเบรกรถไม่ทันแล้วเขาก็เสียหลักพลิกคว่ำเองชนท้ายกันเสียหลักพลิกคว่ำเองแบบเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยถือว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุ
5: อ
6: ีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายประมาทแล้วก่อเหตุแน่นอนครับใครประมาทใครก่อเหตุคนนั้นก็ต้องรับผิดและยังต้องรับผิดในความเสียหายของรถเราด้วยนะ
5: ครับผม
6: และอีกประการหนึ่งที่สามารถปฏิเสธได้คือเหตุสุดวิสัย
5: หมายถ
6: ึ
5: ง
6: ว่าย
5: ังไงยังไงบ้าง
6: มันเกิดเหตุขึ้นจริงๆนั่นแหละ แต่เป็นเหตุที่เราไม่สามารถป้องกันได้เลยโดยการไม่ได้ป้องกันนั้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเราหรือไม่ใช่เรื่องที่เราไม่ระมัดระวังนะ
5: ครับผม
6: ผมมีฎีกาอยู่ 2-3 ฎีกานะคร
5: ับ
6: ที่จะยกตัวอย่างง่ายๆนะ
5: ครับ
6: ยกตัวอย่างว่าเราขับรถไปบนทางในที่ชุมชนในเขตโรงเรียนว
5: ่
6: าคดีนั้นน่ะเด็กเรียนวัยรุ่นน่ะมาไล่ตีกันพอมาไล่ตีกันแล้วมันก็วิ่งลงถนนตัดหน้ารถเราซึ่งเราก็ขับมาด้วยความเร็วปกตินั่นแหละ
5: ครับผม
6: แต่อยู่ๆเด็กมันก็วิ่งตัดหน้าเลยเพราะมันกลัวฝ่ายนู้นไล่ฟันแบบเนี้ยคนขับรถชนนะเสียชีวิตด้วย
5: อ๋อฮะ
6: แต่เขามีพยานยืนยันว่าเด็กมันกำลังไล่ตีกันแล้วหนีกันมาข
5: ้
6: ามมันไม่ได้ข้ามคนเดียวนะมันข้ามมาเป็นกลุ่มเลยงั้นหรือไม่ครับ
5: เออจริงฮะฮะ
6: แล้วมันก็ตัดหน้ารถแบบเนี้ย
5: ค
6: นขับรถก็ตกใจก็เบรกอย่างเงี้ยนะครับไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดไม่ประมาทนะครับมาอีกกรณีนึงมาอีกกรณีนึงนะครับ
5: ครับ
6: ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีการขับรถไปบนถนนกำลังจะขึ้นสะพานนะ
5: ครับ
6: ฝ่ายเราอ่ะกำลังจะขึ้นสะพาน
5: ครับ
6: แล้วสิบล้อมันอยู่ข้างหน้า
5: ครับ
6: สวนทางมาแต่มันมีรถที่จะแซงสิบล้อบนสะพานลงมาแล้วมันก็แซงมาจริงๆนะ
5: ครับ
6: แล้วไอ้ฝ่ายที่แซงมามันก็เบรกไม่ทันตัวเราก็ตกใจหักออกซ้าย
5: ห
6: ักออกซ้ายออกไม่หักซ้ายเพราะกลัวถูกชนแต่รถเราหักออกซ้ายปั๊บก็ไปชนคนริมถนนเลย
5: อ๋อเพื่อที่จะหลบรถคันนั้น
6: ใช่ครับอย่างเนี้ยศาลก็บอกว่าเราไม่ได้ประมาท
5: ครับ
6: เราไม่ได้เจตนาแล้วเราก็ไม่ได้ประมาทเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยหมายครับว่าเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดหมายได้และไม่สามารถป้องกันได
5: ้
6: ถ้าใครจะรู้ว่าอยู่ๆขับมาในทางเราปกติดีๆจะมีรถสวนแซงสิบล้อขึ้นมาบนสะพานเนี้ยแล้วถ้าเราขึ้นไปบนสะพานเราก็ไม่มีทางหลบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: เพื่อจะชักยานของคนต้องกลัวตายแล้วก็ต้องหักหนีหักหลบหักหลบก็ไปชนคนข้างทาง
5: ครับ
6: มอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งอยู่ไหลทางเนี้ยมันก็ชนเลย
5: ครับ
6: แต่เนี้ยศาลฎีกาบอกว่าเขาไม่ผิดนะแต่คนทั่วไปก็ต้องหลบ
5: ครับ
6: อย่างนี้เรียกว่าเหตุสุดวิสัย
5: สุดวิสัย
6: กรณีอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: ถือว่าไม่ได้กระทำความผิดหรือไม่มีเจตนาแบบนี้ถ้าเราไม่ผิดเลยเราไม่ต้องรับผิดอะไรเลยครับ
5: คราวนี้กรณีขับรถชนคนเสียชีวิตอายุความนานแค่ไหนครับ
6: ก็อย่างที่ว่าประมาทนะครับประมาทอายุความ15 ปีครับ
5: 15 ปีนะ
6: ใช่ครับ
5: นะการจะฟ้องคนขับขี่รถยนต์คนรถชนคนเสียชีวิตเนี่ยก็มีอายุไม่เกินเท่าไหร่ฮะไม่เกินสมมุติถ้าเกิดเหตุแล้วยังไม่ได้มีการฟ้องร้องกันไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยแล้วสุดท้ายเอ้ยเดี๋ยวฉันอยากจะฟ้องแล้วตอนนี้มันจะทิ้งทอด
6: ก็สามารถฟ้องร้องได้ภายในอายุความ15 ปีครับ
5: 15 ปี
6: อ๋ออย่าลืมนะ15 ปีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับ
5: ครับ
6: ถ้าคุณมีกล้องวงจรปิดในรถมันก็อาจจะโอเคแต่ถ้าจะไปทำหาพยานแวดล้อมพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยถึงวันนั้นมันอาจจะช้านะครับถ้าเราจะเย็นเกินไปถูกไหมครับอ่ะพอถึงเวลาเราจะไปดูร่องรอยหลักฐานเขาทำถนนใหม่ไป4 รอบแล้วตอนนั้นน่ะ
5: ครับ
6: ไม่เจอแล้วร่องรอยเบรกร่องรอยอะไรก็ไม่เจอแล้ว
5: หลักฐาน
6: หรือพยานบุคคลที่ค้าขายอยู่บริเวณนั้นอีก5 ปีผ่านไปก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได
5: ้
6: ก
5: ็
6: ไม่ใช่ตรงนั้
5: น
6: เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์อะไรควรจะรีบแจ้งความควรจะรีบดำเนินการโดยเร็วนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดี
5: ให้มีหลักฐานไว้นะครับ มีผู้สอบถามเข้ามาคุณวิภาครับฝากสอบถามว่าญาติตัวเองเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถไถนาเดินตามแบบพ่วงที่บรรทุกโดยคนโดยสารได้ในช่วงกลางคืนไม่ทราบว่าเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม่เพราะว่าญาติตนเองเสียชีวิตนะครับซึ่งสอบถามว่ารถเหมือนก็เป็นรถเพื่อการเสพรถไถนารถเหมือนเขาใช้ไว้นะอีแตนหรือเปล่าฮะลักษณะแบบนั้นนะลักษณะแบบนั้นนะเราสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ไหมเพราะว่าญาติที่ขับขี่รถจักรยานอยู่ในเสียชีวิตด้วย
6: มันต้องดูก่อนดูเหตุผลก่อนนะครับว่าการขับขี่ของรถเราเลยไปชนเขาเนี่ยทำไมถึงชนเขาก็อยู่เลนซ้ายแล้วก็อยู่เลนซ้ายทำไมเราชนเขาแสงไฟสว่างหน้ารถเราไม่เพียงพอหรือฝ่ายนู้นไม่ได้ให้สัญญาณท้ายรถในเวลากลางคืน
5: คร
6: ับเลอะไปครับถ้ารถเราเองก็มืดไปเหมือนกัน
5: อ
6: ย่างเงี้ยเราก็มีส่วนประมาทเยอะนะครับรถต่างจังหวัดเนี่ยไฟท้ายก็ไม่ค่อยมีไฟหน้าก็ไม่ค่อยเปิด
5: ครับ
6: โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะ
5: ครับ
6: อย่างนี้เห็นบ่อยหรือกรณีที่รถอีแต๊กรถท้ายเดินตามรถอีแต๊กหรือว่ารถอีแตนก็แล้วแต่ขับไปบนถนนแล้วไม่เปิดไม่มีไฟท้ายไม่มีอะไรเลยอันนี้รถคันข้างหน้าก็ถือว่ามีส่วนประมาทมันต้องประกอบด้วยหลายอย่างเช่นเราขับเร็วไปไห
5: ม
6: หรือเราเบรกไม่ทันหรือฝ่ายมันไม่สัญญาณไม่มีไฟท้ายไม่มีอะไรเลยเงี้ยถ้าอย่างเนี้ยอาจ อาจจะเป็นฝ่ายประมาททั้งสองฝ่ายก็ได
5: ้
6: หรือประมาทฝ่ายเดียวก็ได
5: ้
6: ข้อจริงยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ครับ
5: ถ้ากรณีอ่ะอันนี้เรายกตัวอย่างเลยว่าถ้ากรณีตำรวจสรุปแล้วว่าโอเคละผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่มาโดยปกติขับขี่สายไฟเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ขับขี่ตามกฎหมายแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงกลางคืนอาจอยู่ช่วงทางโค้งแล้วไปชนกับรถที่เขากำลังขับขี่บนท้องถนนรถไถนาแบบเดินตามที่พ่วงบรรทุกของได้เนี่ยนะครับแบบนี้ถือว่าเราผิดไหมหรือว่าเขาผิดไหมถ้าแค่นี้กรณี
6: ถ้าเราขับรถไปในทางปกติคร
5: ับ
6: ขับรถไปในทางปกติไฟหน้าเราสว่างเพียงพ
5: อ
6: แต่ในขณะที่เขาขับไปเป็นทางโค้ง
5: ครับ
6: เป็นทางโค้งพอพ้นโค้งมาก็จะเอะไรแบบนี้แล้วคันข้างหน้าก็ไม่มีสัญญาณไฟในเวลากลางคืนให้
5: ผมว่าไม่น่ามีนะเป็นรถพ่วงที่บรรทุกข้างหลังไม่น่าจะมีติดไฟด้วยอ
6: ่
5: ะ
6: ปกติก็ไม่มีครับปกติก็ไม่มี
5: ใช่ไหมฮะ
6: ทีนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องถือว่ารถคันหน้าไม่สัญญาณไม่สัญญาณถือว่ามีหน้าที่ต้องกระทำให้สัญญาณแก่คนข้างหลังแบบเนี้ยถือว่ารถข้างหน้ามีส่วนประมาทครับแบบนี้คนรถคันรถพ่วงรถแต่รถจะแตกข้างหน้าจะต้องรับผิดครับ
5: ครับแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์แม้ว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ใช้ความเร็วที่มากนักถ้าปกติธรรมดาไม่ได้มึนเมาไม่ได้อะไรเนี่ยฮะจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าตอนกลางวันอันนี้ด้วยปัจจุชนคนธรรมดาถ้าเป็นผมคงจะทำอย่างนั้นนะอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าอ่ะคุณขับขี่รถโดยประมาทหรือเปล่าอย่างที่พี่เกิดผลได้บอกมาตั้งแต่แรกมันต้องลงในรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะฮะนะทางคุณวิภาม
6: ันดูง่ายและดูได้ไม่ยากนะครับว่าประมาทหรือไม่ประมาทผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเมื่อกี
5: ้ ค
6: นขับรถมอเตอร์ไซค์ในเวลากลางคืนเนี่ยมันต้องขับเร็วไหม
5: มัน ไม่ควรจะขับเร็ว
6: แล้วเป็นคนไทยรถดีแท็กซึ่งรถดีแท็กเนี่ยแน่นอนครับเขาไม่ได้ขับเร็วหรือใช่ไหมครับแต่ถ้าสภาพการชนแล้วไม่มีร่องรอยการเบรกสมมตินะเวลาตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาไปตรวจไม่มีร่องรอยการเบรกเลยหรือเบรกระยะสั้นๆแล้วสภาพการชนแบบพังยับเยินเลยมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนี้ยเขาก็สันนิษฐานไว้แน่นอนว่ามอเตอร์ไซค์มีส่วนประมาทแน่นอนเพราะอะไรครับมันเป็นเวลากลางคืน
5: ครับผม
6: ใช่ไหมครับคุณต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันไม่มีร่องรอยการเบรกแสดงว่าคุณไม่ได้ระมัดระวังเลยไม่เบรกรถเลย
5: ครับครับ
6: อันที่สามเนี่ยเบรกยิงอยู่แต่ชนมาเนี่ยยับเยินมากกว่าคนที่จะคนขับรถเบาๆช้าๆใช่ไหมครับสภาพรถพังหมด
5: อย่าง
6: เนี้ยเขาก็ตรวจได้ครับว่าการชนกันมันด้วยความเร็วขนาดไหนเขาประเมินได้นะเพราะฉะนั้นใครจะเถียงใครทางหลักนิติวิทยาศาสตร์เขาไม่โกหกเลยครับ
5: นะวิทยาศาสตร์พอมาบอกได้อันนี้มีอีกคำถามหนึ่งว่ารถเพื่อการเกษตรแบบนี้สามารถมาวิ่งบนถนนได้หรือเปล่า
6: โดยปกติมันก็เป็นความผิดครับแต่ว่าถามว่าเขาผิดแล้วเขาประมาทไห
5: ม
6: ก็อย่างกันนะที่ตะวันผมจะยกตัวอย่างให้ฟังคำสารที่น่าสามาหลายคดีแล้วนะครับ
5: ครับครับ
6: คือในคดีผู้กระทำประมาทกับไม่ประมาทเขาดูที่การกระทำนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเขาไปทำผิดอะไรหรือทำผิดอะไรนะครับ
5: ฮะ
6: ผมยกตัวอย่างเป็นแค่เกณฑ์สองสามเคสก็แล้วกัน
5: ครับครับ
6: เคสแรกนะครับเรามีผู้กระทำจอดรถไว้ริมทาง
5: ฮะ
6: จอดรถไว้ริมทางในที่ห้ามจอด
5: ครับ
6: ในที่ห้ามจอดนะเช่นเขามีขาวแดงใช่ไหม
5: ครับ
6: เราก็ไปจอดไว้มีคนขับขี่รถทิ้งรถไว
5: ้
6: จอดรถไว้เพื่อลงไปซื้อของในเซเว่น
5: ครับ
6: แล้วผู้ขับขี่รถมาข้างหลังเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วแล้วเบรกไปอยู่ไปชนท้ายเขา
5: ครับผม
6: ก็เรื่องเงี้ยใครผิดคนจอดรถคนจอดรถริมทางที่ห้ามจอดหรือคนขับรถมาชนท้ายผิดเนี่ยกฎหมายมันแยกเป็นส่วนๆนะส่วนแรกคนขับขี่จอดริมทางเลยก็ผิดส่วนนั้นไปแต่เขาไม่ประมาทนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นคนขับขี่ในเวลานั้นจริงไหมครับเขาไม่ได้เป็นขับขี่ครับเป็นขับขี่ในเวลานั้นคุณทหารที่เป็นผู้ขับขี
5: ่ไปชนท้ายเขา
6: ใช่รถเพื่อการเกษตรห้ามมาวิ่งบนถนนถามว่าผิดไหมก็ผิดแต่ใครชนใครล่ะ
5: จริง
6: เขาไม่ได้เป็นคนขับชนคุณนะเช่นเขาขับออกมาจากทุ่งนาเพื่อเลี้ยวขึ้นทางเพื่อไปบ้านเขาโดยช้าแต่คุณขับมาเร็วแล้วคุณจะบอกว่าอ๋อรถคันนี้เขาห้ามวิ่งบนทางคุณทางสาธารณะคุณมีสิทธิ์ชนได้ก็ไม่ใช่นะครับ
5: อ๋อพิจารณาอย่างนี้
6: แม้แต่ตัวอย่างมีคำที่รักษาชัดเจนเลยคดีหนึ่งอ่ะ
5: ครับครับ
6: คนขับรถไม่มีใบขับขี่ด้วยนะ
5: ครับ
6: คนขับรถอีกคนหนึ่งไม่มีใบขับขี่ก็ขับมาในทางปกติ
5: ครับ
6: แต่คนขับขี่อีกคนหนึ่งอ่ะขับมามีใน ทางของเขาแหละสวนทางกันแต่ดันหักหลบหลุ
5: ม
6: แล้วพุ่งเข้ามาหาคนขับรถไฟที่ไม่มีใบขับขี
5: ่ครับผม
6: แล้วก็ไปเถียงกันว่าคุณไม่มีใบขับขี่คุณเป็นฝ่ายประมาทศาลบอกไม่ใช่คุณหักรถเขาหักหลบเข้ามาในเลนของเขาเขาไม่มีใบขับขี่ก็แค่ค่าปรับแต่เขาไม่ได้เป็นคนประมาทมันต้องแยกออกจากกันนะครับคนละส่วนกันประมาทคือส่วนประมาทผิดกฎหมายในส่วนที่ผิดก็เป็นก็ส่วนที่ผิดไม่มีใบขับขี่แต่ขับรถเป็นปกติดีก็แค่ค่าปรับไม่มีใบขับขี
5: ่
6: แต่เขาไม่ได้เป็นคนประมาทไม่งั้นคุณก็มีไม่งั้นคุณก็บอกว่าอ๋อไอ้นายตะวันเนี่ยไม่ได้ผิดฉันขับรถชนมันก็ไม่ผิดอย่างนั้น
5: อ่ะเออใช่นะอันนี้มีหลายคนพยายามจะเหมือนกับว่าหลีกเลี่ยงความผิดของตัวเองโดยโยนความผิดให้คนอื่นซะประมาณนี
6: ้มันคนละเรื่องเลยนะ
5: เออคนละเรื่องจริงๆคนละเรื่องจริง
6: ศาลเขาฉลาดนะศาลเขาไม่ได้มองคุณ
5: ศาลจะพิจารณาว่าใครประมาท
6: มันคนละส่วนกัน
5: เว
6: ้นแต่บางอย่างที่กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าถ้ามีกฎหมายห้ามไว้เพื่อความสงบสุขของประชาชนโดยเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยแล้วคุณไปฝ่าฝืนเนี่ยถือว่าคุณเป็นคนทำผิดเช่นคุณไปชนคนบนทางเท้าเนี่ยจะบอกว่าคนขับคนบนทางเท้าประมาทได้ปะ
5: ไม่ได้สิเพราะเราขึ้นไปบนทางเท้านั้นเป็น
6: แล้วคุณจ้างอะไร
5: เออมันเป็นที่ ที่เขาต้องเดินอ่ะใช่ไหมฮะ
6: ใช
5: ่
6: ไหมครับ คุณจะบอกว่าโอ้ยผมขับมาดีๆไอ้เนี่ยมันไม่หลบผมนี้เหรอ
5: ครับครับอันนี้เข้าใจเลยนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนะครับอันนี้จากลำปางเลยครับนะฮะคุณไหมฮะสอบถามเข้ามาว่าน้องสาวถูกรถชนจนบาดเจ็บสาหัสน้องสาวเนี่ยขับขี่รถกระบะบรรทุกของกำลังลงของจอดรถอยู่ริมทางแล้วก็มีรถดูดซ่วมเสียหลักมาชนท้ายรถน้องสาวและรถดูดซ่วมก็ไปเสียหลักชนรถอีกหลายคันในบริเวณดังกล่าวแต่ทางบริษัทรถดูดซ่วมไม่ยอมเจรจาตอนนี้นะครับวงเงินประกันของน้องสาวเนี่ยนะครับจะหมดแล้วนะครับเพื่อใช้ในการรักษาและต้องสำรองจ่ายไปก่อนหากว่าจะเรียกร้องคู่กรณีดังกล่าวเนี่ยได้หรือไม่และก็สามารถที่จะไปรวมตัวกับคู่กรณีคนอื่นๆมาฟ้องเป็นกลุ่มแบบนี้ได้หรือไม
6: ่ก็มันสามารถฟ้องได้อยู่แล้วครับแม้คนขับรถส้วมก็ประมาทแล้วเจ้าของบริษัทรถส้วมก็ต้องรับผิดนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ยอมเจรจาก็ต้องฟ้องกันไปนะครับแต่ว่าจะฟ้องร่วมกันก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกัน
5: ครับครับกรณีนี้คือรับผิดในส่วนบุคคลกับรับผิดในแง่ของเจ้าของรถด้วยไหมฮะมันจะแยกกันไหมครับพี่เกิดผลฮะ
6: คือโดยปกติถ้าเป็นเจ้าของรถเองเนี่ยเขาต้องแยกกันตัวนี้ก่อนเนาะโดยปกติว่าต้องพิจารณาจากผู้ขับขี่เป็นหลักก่อนผู้ขับขี่ประมาทไหม
5: ครับ
6: และผู้ขับขี่เป็นเจ้าของรถหรือไม่เป็นเจ้าของรถเขาไม่สำคัญอยู่แล้วว่าขอผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ถัดไปเจ้าของรถมีหน้าที่อะไรกับว่
5: า
6: คดีเช่นเป็นนายจ้าง
5: เป็นนายจ้าง
6: เป็นนายจ้างนายจ้างยังไงก็ต้องรับผิดตามกฎหมายครับเพราะกฎหมายมันจะว่าลูกจ้างไปทำผิดนายจ้างก็ต้องรับผิดด้วยนะครับ แบบเนี้ยต้องรับผิดแต่ถ้าเจ้าของรถไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางทีก็แค่ยืมรถไปเงี้ยเจ้าของรถไม่ได้รับผิดนะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าเจ้าของรถต้องรับผิดเสมอไป
5: แต่กรณีเป็นรถของบริษัทไง
6: บริษัทจะต้องมาผิดข้อกฎหมายไม่ได้ว่าลูกจ้างทำผิดนายจ้างต้องมาผิดร่วม
5: อันนี้ชัดเจนนะคุณหมายสามารถที่จะฟ้องร้องต่อได้นะครับกรณีแบบนี้นะครับแล้วอย่างกรณีที่ว่าไปรวมตัวกับคู่กรณีอื่นมาฟ้องกลุ่มได้ไหมหรือควรจะแยกฟ้องอย่างไรดีฮะ
6: มันขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนนะครับเพราะว่าการฟ้องคดีหนึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายคนที่พร้อมที่จะฟ้องก็ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนคนบางคนเขาไม่มีค่าใช้จ่ายมันก็คุยกันยากเพราะว่าเวลาคนไม่รู้จักการยกตัวอย่างคนไม่รู้จักกันเนี่ยจะมาฟ้องรวมกันเนี่ยใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาลค่าทนายความ
5: ต่างแล้วเดี๋ยวก็เกี่ยงกันอีก
6: เดี๋ยวก็เกี่ยงกันอีกฉันบาดเจ็บมากกว่าฉันจ่ายน้อยกว่าฉันได้อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับถ้าคนรู้จักกันมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนไม่รู้จักกันเกิดปัญหาแน
5: ่
6: หนึ่งพยานหลักฐานบางอย่างข้อมูลบางอย่างก็จะเถียงกันว่าฉันเป็นคนไปหาหลักฐานมาอีกคนหนึ่งก็ฉันเป็นคนไปหาหลักฐานมาเถียงกันอยู่นั่นนะครับ
5: แยกฟ้องซะเพื่อความสบายใจ
6: ควรแยกฟ้องครับ
5: ครับผมเอาล่ะแม่วันนี้ใช้เวลาจนเม็ดเรียกว่าหมดแล้วก็เบ็ดเสร็จจบเลยพอดีเลยนะพี่กับผลนะครับก็
6: ต้องได้เจอกันห้องส่งคร
5: ับ ใช่จริงๆมันจะมันกว่านี้นะแม่จริงๆผมมีอีกหลายประเด็นนะมีประเด็นข่าวที่อยากจะถามพี่กับผลด้วยแม่จริงๆวันนี้ถ้าเผื่อว่าประเด็นเนี้ย มีผู้มาพูดคุยกันน้อยเดี๋ยวผมจะดึงประเด็นเรื่องพระราม4มาคุยด้วยเลยอ๋อ
6: ต้องมีโอกาสอยู
5: ่แล้วนะนะฮะเอาละนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับพี่กระพลครับขอบคุณมากๆเลยครับ
6: ส
5: วัสดีครับเอาละครับแล้วต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะที่ติดตามมาจนถึงณเวลานี้นะครับพบกันใหม่วันพุธนะครับสวัสดีครับ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโย
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกร แต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง5 action ทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: ปราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ AM ความถี่891 GHz ครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับหลังข่าว 17:00 นทางสวทแห่งนี้แหละครับ 92.5 MHz AM 891 GHzร้อยเรื่องมาเล่าก็มีเรื่องราวหลากหลายที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังซึ่งก็ช่วงนี้เรานำเสนอกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลอยู่นะครับแต่ช่วงแรกนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมอยากจะนำสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาครับมานำเสนอท่านผู้ฟังก่อนเนื่องจากว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาประสบกรณิกรชาวไทยก็คงจะมีความรู้สึกเดียวกันนะครับเราได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ในช่วงเช้าตรู่วันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าก็เลยจะนำเสนอสารคดีพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาหลังจากจบสารคดีชุดนี้แล้วเราจึงจะมาติดตามกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลย์กันครับ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานรรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

และทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิริยกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อให้ทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละ

และการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่จบไปนั้นเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับและในช่วงนี้ผมขอนำกฎแห่งกรรมนะครับเป็นเรื่องราวจากหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลมานำเสนอกันครับวันนี้เราจะนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าผลแห่งความเมตตากรุณาเราไปติดตามรับฟังกันจากคุณชัยศิลป์คนคล่องได้เลยครับ

วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับจดหมายมีข้อความบันทึกส่งมาจากจังหวัดธนบุรีผู้บันทึกได้เล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์โดยบังเอิญเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาแล้วก็คิดว่าเหตุบังเอิญในทางพุทธศาสนาคงไม่มีเพราะทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นจากผลแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วคงจะเข้าในบทเรื่องของกรรมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีผู้ส่งบันทึกมาปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์ก็เป็นที่น่าเสียดายและเป็นเรื่องที่น่าคิดการที่มีจิตใจสงสารได้แผ่เมตตาแก่สัตว์เล็กๆ เกือบไม่มีความหมายมองเห็นแล้วว่าไม่สำคัญไม่นึกว่าผลจะตอบแทนได้อย่างไรแต่บางครั้งก็เกิดผลมากมายเกินความรู้สึกอย่างคิดไม่ถึงทำกรรมดีผลก็ออกมาในทางดีเป็นตัวอย่างที่น่าคิดเรื่องหนึ่งในข้อความบันทึกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดดุสิตารามหรือเสาประโคนอยู่ที่บางยี่ขันธนบุรีได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านคหบดีผู้หนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดเวลาเดินทางโดยรถขนส่งสายเหนือในบ่ายก่อนจะถึงวันงานหนึ่งวันเพื่อให้ทันสวดมนต์เช้าโดยไปค้างคืนที่นครราชสีมาวันเดือนปีผู้บันทึกไม่ได้บอกมาบ่ายวันนั้นท่านได้โดยสารรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายเหนือเพื่อต่อรถโดยสารเดินทางไปนครราชสีมาระหว่างที่รถแท็กซี่ออกจากวัดมาได้ไม่นานท่านก็มองไปเห็นที่กลางถนนข้างหน้ามีปูนาตัวขนาดใหญ่กำลังยืนจังก้าชูก้ามอยู่ตรงกลางถนนท่านตาไวเห็นสัตว์ตัวเล็กๆเครื่องน้ำเครื่องบกทำเช่นนั้นก็เอ็นดูเกิดความสงสารว่าจะถูกรถที่ผ่านไปมาทับตายจึงขอร้องให้คนขับหยุดรถข้างถนนแล้วท่านก็ลงไปต้อนให้ปูตัวนั้นลงน้ำในคูข้างทางเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายแต่ปูตัวนั้นทำท่าไม่ยอมให้ต้อนลงข้างทางง่ายๆอย่างท่านคิดท่านพยายามต้อนไปทางซ้ายมันก็วิ่งชูก้ามหนีไปทางขวาถ้าต้อนไปทางขวามันก็วิ่งหนีไปทางซ้ายเหมือนเล่นเอาเถิดระวังพระกับปูนากว่าจะต้อนมันลงน้ำข้างถนนได้ก็เล่นเอาท่านเหนื่อยและเสียเวลาไปหลายนาทีภิกษุรูปนั้นเมื่อเห็นว่าปูลงน้ำอยู่ในคูเรียบร้อยเป็นที่ปลอดภัยแล้วท่านก็กลับขึ้นรถแท็กซี่เดินทางต่อไปเมื่อไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือท่านจึงไปถามพนักงานว่ารถที่จะไปนครราชสีมาจะออกเมื่อไหร่พนักงานที่สถานีขนส่งได้บอกว่ารถเดินทางไปนครราชสีมาเที่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้เพิ่งจะออกจากสถานีไปครู่นี้เองยังมองเห็นไวๆท่านทราบเช่นนั้นก็อ่อนใจกลัวจะผิดนัดไปไม่ทันงานแต่แล้วก็ถามพนักงานว่าจะมีรถอะไรไปอีกไหมอาตมาจะต้องไปสวดมนต์ฉันเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทันไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเสียหายแก่อาตมาได้เพราะรับนิมนต์แล้วไม่ไปพนักงานบอกว่าถ้าท่านจะไปจริงๆจำเป็นต้องไปรถอุดรหนองคายแต่สายนี้เพียงแต่ผ่านถนนรอบนอกไม่แวะเข้าในตัวเมืองต้องต่อรถอีกทอดหนึ่งเมื่อไม่มีทางเลือกดีกว่านี้ท่านก็จำเป็นตกลงโดยสารรถผ่านไปลงปากทางที่จะเข้าเมืองนครราชสีมาต่อมาไม่นานรถที่ท่านโดยสารก็ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายเหนือมุ่งตรงไปภาคอีสานเมื่อรถวิ่งมาไม่นานนักก็มองเห็นข้างหน้ามีผู้คนมุงดูอย่างชุลมุนเมื่อรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็มองเห็นรถโดยสารคันหนึ่งคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อเห็นสภาพของรถแล้วก็นึกว่าคงจะมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเห็นมีคนกำลังยกร่างคนบาดเจ็บถ่ายรถไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดส่วนคนบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็ยืนอธิบายถึงวินาทีที่ใจหายใจคว่ำให้ผู้ที่ยืนมุงฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นในชีวิตเมื่อรอดตายมาเหมือนได้เกิดใหม่ส่วนคนขับรถขนองมือก็ถือโอกาสที่คนกำลังชุลมุนช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บรีบตะเกียกตะกายออกจากรถหลบหนีไปส่วนผู้เสียชีวิตก็ลำเลียงไว้ริมถนนหาผ้าและเสื่อมาปิดร่างที่จบชีวิตเพราะอุบัติเหตุกันความอุจารตากว่าจะลำเลียงไปฝากไว้วัดตำรวจทางหลวงต้องเสียเวลาทำงานหนักกว่าจะเสร็จผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแข้งขาหักก็ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงและชายท
ทำให้ผู้ที่มีจิตใจเป็นปกติไม่ใช่พวกนักฉวยโอกาสคอยฉกชิงทรัพย์สินในยามทุกข์ยากของผู้อื่นเมื่อได้พบเห็นก็พลอยสงสารเศร้าสลดใจไปด้วยเมื่อนึกถึงญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่สามีหรือภรรยาที่อยู่ทางบ้านของผู้โดยสารทุกคนไม่มีใครรู้ว่าญาติพี่น้องของตนได้รับอุบัติเหตุเมื่อรู้ก็คงจะตกใจเสียใจซึ่งบางคนเมื่อได้ทราบว่าญาติของตนต้องมาเสียชีวิตลงสดๆร้อนๆในระหว่างเดินทางเพราะเกิดอุบัติเหตุทุกคนต้องใจหายต้องร้องไห้เสียน้ำตาเสียกำลังใจไม่โดนกับผู้ใดก็ไม่รู้ว่าทุกเพียงใดเพราะเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเพราะทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต่างก็เป็นที่รักของญาติพี่น้องพ่อแม่ด้วยกันทุกคนเพียงแต่มากน้อยเท่านั้นเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้เห็นสภาพของผู้ป่วยแล้วก็ต้องหวนมานึกถึงปูตัวนั้นแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าผลของความเมตตานี้ทำให้ท่านได้รอดพ้นจากภัยอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เพราะปรากฏว่ารถโดยสารคันนั้นคือคันที่พระภิกษุมาไม่ทันเนื่องจากท่านมัวแต่ต้อนปูลงน้ำรถจึงออกมาก่อนซึ่งเป็นคันเดียวกันบันทึกนี้ข้าพเจ้าได้รับมาจากคุณวิเชียน196บ้านช่างหล่อจังหวัดธนบุรีและคิดว่าเป็นผลบังเอิญทางพระว่ากรรมดีเกิดขึ้นจากการแผ่เมตตาธรรมจึงได้เกิดแคล้วคลาดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นเรื่องน่าคิด

ข้าพเจ้าได้รับทราบเหตุการณ์บังเอิญเช่นนี้มาจากหลายทางก็ได้พิจารณาดูแล้วเห็นได้ว่าเหตุบังเอิญทำให้รอดพ้นภัยอันตรายมาได้ส่วนมากเกิดขึ้นแก่ท่านที่มีเมตตากรุณาเกิดบุญกุศลได้ช่วยให้พ้นภัยอันตรายบันทึกอีกฉบับหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วเห็นว่าควรแก่การเข้าในชุดกฎแห่งกรรมได้เช่นกันในข้อความบันทึกเล่าว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหม่ๆเป็นเวลาที่ประเทศไทยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคยิ่งของที่ทำจากต่างประเทศก็ยิ่งหายากการคมนาคมไม่สะดวกเพราะรถไฟได้รับความเสียหายถูกทำลายในเวลาสงครามสะพานรถไฟที่ชุมทางบ้านดาราถูกระเบิดเสียหายยับเยินยังไม่สามารถจะซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยได้เพียงใช้ชั่วคราวเพราะยังขาดวัตถุดิบเวลานั้นผมมีอายุเพียง17ปีความรู้จบเพียงม.6และยังไม่มีงานอาชีพเป็นล่ำเป็นสันแม่เห็นว่าผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอยู่ว่างๆก็อยากจะให้ผมรู้จักหัดทำการค้าขายทำมาหากินเป็นอาชีพบ้างจึงออกเงินทุนให้ผมจำนวนหนึ่งเพื่อทำการค้าแนะให้ผมซื้อพวกปลาเค็มปลาย่างนำขึ้นรถไฟไปขายทางภาคเหนือแล้วให้ซื้อของภาคเหนือมาขายบ้านเรามีหอมกระเทียมเป็นต้นให้สืบดูราคาบ้านเราว่าขายเท่าไหร่แล้วหัดคิดดูหากมีอะไรพอจะหากำไรได้มากก็ให้ฉวยโอกาสซื้อมาทางภาคเหนือก็เหมือนกันหากมีอะไรขาดแคลนราคาสูงก็ให้จดจำไว้แล้วมาสืบราคาดูถ้าเห็นมีกำไรก็ซื้อไปขายเพื่อหากำไรต่อไปทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ต้องเสียเวลานับแต่ผมเริ่มขึ้นล่องทางภาคเหนือทำการค้าแบบขายไปซื้อมาอย่างแม่สอนรู้สึกว่ากำไรงามพอดูคุ้มค่าเหนื่อยและเสียเวลาทั้งเกิดความสนุกด้วยแต่รถไฟเดินเพียงวันละ2เที่ยวขึ้นและล่องเท่านั้นเพราะขาดแคลนหัวรถจักรและรถตู้มีไม่พอฉะนั้นคนจึงอัดแอร์เบียดกันไม่มีทั้งที่นั่งและที่ยืนเพราะคนโดยสารมีมากกว่าจะบรรจุได้ผมกับเพื่อนก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาส่วนสินค้าของผมก็อยู่ในตู้ตอยอข้างล่างผมกับเพื่อนก็นั่งบนหลังคาคอยระวังของไปพร้อมด้วยเพราะพวกตีนผีมันคอยถีบของตกรถไฟเสมอคนชั่วคอยหากินทางทุจริตมีมากไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันไปทุกเที่ยวเสมอในเที่ยวนั้นผมกับเพื่อนนั่งกินข้าวอยู่บนหลังคารถไฟหลังจากเราพักที่สถานีพิษณุโลกซึ่งรถไฟยังไม่ออกขณะที่เรากำลังกินข้าวอยู่นั้นผมก็มองเห็นชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40กว่าๆแต่งกายเป็นชาวนากำลังนั่งกินข้าวบนหลังคารถเช่นกันเห็นแกกินข้าวคลุกน้ำพริกแดงก็รู้สึกสงสารเรามีปลาย่างอยู่สองไม้เราสองคนกินไม้เดียวก็พอเหลืออีกไม้หนึ่งผมก็เอาไปให้ชายผู้นั้นบอกว่าคุณลุงครับลองทานปลาย่างของผมสิครับอร่อยมากผมเอาไปขายภาคเหนือขายดีมีคนชอบมากขายหมดผมขยักไว้สำหรับกินเพียงสองไม้เท่านั้นครั้งแรกคุณลุงผู้นั้นไม่ยอมรับเพียงแต่กล่าวคำขอบใจเท่านั้นผมต้องอ้อนวอนว่ากรุณารับไว้กินเถิดครับถ้าไม่รับผมก็ไม่สบายใจผมเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ตามที่พ่อแม่เคยสั่งสอนให้รู้จักผู้ใหญ่ผมให้ความเคารพนอบน้อมอ่อนน้อมฐานะเป็นผู้ใหญ่มิได้ดูถูกหรือเห็นเป็นชาวนาจนๆกินข้าวกับน้ำพริกแดงเมื่อพ่อลุงเห็นผมตั้งใจให้ด้วยความสุจริตก็รับไว้เรากินข้าวและสนทนากันผมรู้สึกว่าพ่อลุงคนนี้ไม่ใช่ชาวนาธรรมดาเป็นผู้มีความรู้สูงเมื่อซักถามผมว่าไปไหนมาผมก็เล่าถึงแม่ผมให้หัดค้าขายโดยออกทุนให้ผมไปซื้อปลาย่างปลาเค็มขึ้นรถไฟไปขายที่ภาคเหนือแล้วก็ซื้อพวกหัวหอมกระเทียมลงมาขายภาคเราพอจะมีกำไรคุ้มค่าเหนื่อยพ่อลุงได้ฟังก็หัวเราะฮึๆด้วยอารมณ์ดีซักถามถึงการศึกษาที่อยู่ของพ่อแม่ผมและอาชีพทางบ้านผมก็เล่าตามความจริงพ่อลุงพยักหน้ารับฟังด้วยความสนใจแล้วก็พูดขึ้นว่ายินดีมากที่เธอหากินในทางสุจริตหัดค้าขายแต่อายุยังไม่มากต่อไปก็คงชำนาญขึ้นคงเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าน้อยนักคนไทยเราที่อายุเท่านี้จะรู้จักออกมาหากินทางค้าขายส่วนตัวทั้งใจดีมีเมตตาด้วยแล้วพ่อลุงก็ให้ศีลให้พรผ
ผมก็ยกมือพนมไหว้รับศีลรับพรจากพ่อลุงด้วยความเคารพนับถือสักครู่หนึ่งก็มีเรื่องเอะอะเกรียวกราวกันอยู่ข้างล่างพ่อลุงหันไปทางเสียงอย่างสนใจแต่ผมไม่สนใจอะไรมากนักเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ทันใดนั้นก็มีชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับผมวิ่งขึ้นมาบนหลังคารถมาถึงที่ผมนั่งอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันชายหนุ่มทำหน้าตาเลิกลักท่าทางจะวิ่งต่อไปแต่กลับถอดรองเท้าที่ใส่อยู่ทิ้งไว้ตรงหน้าผมคล้ายทำท่าจะให้ผมเมื่อหันมาเห็นตำรวจแต่งเครื่องแบบจ่านายสิบกับพลตำรวจปีนขึ้นมาตามจับแกก็เลยวิ่งโหนกลางตอนหลังคาต่อกันโดดหนีลงจากรถไฟไปและปรากฏว่าพอลงไปถึงก็ถูกตำรวจจับตัวไว้ได้เพราะตำรวจได้ล้อมรถไฟไว้แล้วตำรวจช่วยกันค้นในตัวหาของกลางในตัวคนร้ายไม่รู้ว่าผู้ร้ายเอาไปโยนทิ้งไว้ที่ไหนแต่แล้วจ่านายสิบกับพลตำรวจอีกผู้หนึ่งโดดขึ้นมาบนหลังคารถมองมาที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนทำให้ผมใจไม่ดีตำรวจทั้งสองนายไม่ได้พูดจาอะไรตรงมาก็รวบจับตัวผมกับเพื่อนไว้เมื่อเราถูกตำรวจจับไม่ทันรู้ตัวก็ตกใจมากแทบสิ้นสติเพราะเกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยทำผิดอะไรถึงกับถูกจับกุมเช่นนี้ผมคิดว่าเขาสงสัยว่าผมคงเป็นพวกเดียวกับคนร้ายล้วงกระเป๋าผมกับเพื่อนกำลังจะถูกเป็นผู้ต้องหาผมเองกลัวจนตัวสั่นขวัญเสียหมดนึกอะไรไม่ออกได้แต่ถามเสียงสั่นปากสั่นเหมือนกำลังจะเป็นไข้ว่าจับผมทำไมผมทำอะไรผิดตำรวจไม่พูดอะไรกับผมเลยทำให้ผมเสียกำลังใจนึกถึงเงินที่พกอยู่ในตัวหลายพันบาทที่เหลือจากซื้อของมาขายผมกลัวว่าตำรวจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินได้มาทางทุจริตผมไม่รู้จะแก้ไขให้หลุดพ้นความผิดได้อย่างไรผมนึกแช่งด่าไอ้คนร้ายที่มันมาหยุดที่ตรงหน้าผมทำท่าคล้ายจะมอบอะไรให้และถอดรองเท้าไว้ตรงหน้าผมแล้วก็วิ่งหนีไปเลยทำให้คนเกิดสงสัยว่าผมเป็นพวกเดียวกับผู้ร้ายทั้งรูปร่างเสื้อผ้าที่ผมสวมใส่ก็มีชุดเดียวไม่มีเปลี่ยนเพราะต้องปีนไปขึ้นนั่งบนหลังคารถไฟมันจึงขาดความสะอาดเรียบร้อยไปมากทำให้สภาพใกล้กับผู้ร้ายเข้าไปผมไม่รู้จะแก้ไขตัวเองให้พ้นข้อหาได้อย่างไรจนปัญญาก็ได้ยินเสียงพ่อลุงร้องบอกไปอย่างไม่พอใจว่าหยุดก่อนเอาข้อหาอะไรมาอ้างเพื่อจับเด็กสองคนนี้เด็กสองคนนี้เขาไม่ได้ทำผิดอย่าจับสุ่มสี่สุ่มห้าทำให้ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนจะทำอะไรขอให้พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนทำอย่างนี้ก็เสียชื่อตำรวจหมดจ่านายสิบผู้นั้นชะงักอยู่ครู่หนึ่งแล้วมองดูพ่อลุงที่แต่งตัวเป็นชาวนาผู้นั้นอย่างไม่พอใจแล้วก็ไม่นึกว่าชายชราผู้นี้จะพูดจาโอหังอ้างเหตุผลเช่นนี้จ่านายสิบผู้นั้นพูดอย่างอารมณ์เริ่มจะเสียว่านี่ไม่ใช่ธุระอย่ามายุ่งพูดแล้วจ่านายสิบก็ล้วงเอากุญแจมือออกมาทำท่าจะใส่ข้อมือทำให้ผมตกใจจนขวัญบินคิดว่าเป็นตายอย่างไรผมไม่ยอมใส่กุญแจมือผมกลัวกุญแจมือตำรวจจนแทบจะเป็นบ้าคิดว่าคนที่ไม่มีความผิดถูกใส่กุญแจมือต้องซวยแน่ถ้าผมถูกจับใส่กุญแจมือไปพบคนรู้จักผมคงขายหน้าเขาแย่ผมนึกถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะทุกคนไม่รู้ว่าผมกำลังจะถูกจับใส่กุญแจมือทั้งที่ผมไม่มีความผิดผมมองดูหน้าเพื่อนซึ่งขาวซีดไม่มีสีเลือดคงกลัวจนขวัญหนีดีฟอร์ผิดคิดว่าสภาพของผมก็ไม่ผิดกับเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าเราบริสุทธิ์นอกจากผีสางเทวดาเท่านั้นนึกอะไรได้ในใจผมก็ขอให้ผีสางเทวดาช่วยเหลือผมนึกถึงพระหลวงพ่ออะไรต่ออะไรเจ้าพ่อองค์ใดที่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ผมจะนึกได้ผมก็ร้องเชิญเรียกอยู่ในใจขอให้ท่านรีบมาช่วยผมโดยเร็วเพราะผมจนปัญญาแล้วสมองมันปั่นป่วนยุ่งไปหมดแต่ที่สุดก็คิดจะสะบัดหลุดและวิ่งหนีแต่ก็มองไม่เห็นทางรอดทั้งไม่รู้จะไปทางไหนทิศไหนทั้งจะทำให้เขาแน่ใจว่าผมคงเป็นผู้ร้ายแน่จึงได้วิ่งหนีกำลังความคิดสับสนปั่นป่วนมองเห็นความหมดหวังกำลังคิดหมดอาลัยต่อชีวิตปล่อยตามบุญตามกรรมเพราะหมดทางที่จะขัดขืนเจ้าหน้าที่ผมหมดอาลัยตายอยากในชีวิตต่อไปกำลังจะปล่อยให้ตำรวจสวมกุญแจมืออยู่แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อลุงพูดขึ้นเสียงดังอย่างผู้มีอำนาจเด็ดขาดว่าหยุดนี่เด็กของอั้วพวกลือทำอย่างนั้นไม่ได้อ้วกขอสั่งเป็นเด็ดขาดจ่านายสิบและพลตำรวจสะดุ้งทันใดนั้นพ่อลุงก็ได้ล้วงบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวตำแหน่งข้าราชการซึ่งผมก็ไม่เห็นเพียงแต่เดา
พราะผมเองก็ตื่นเต้นกลัวลนลานแล้วพ่อลุงก็ยื่นบัตรให้จ่านายสิบผู้นั้นดูทันใดเมื่อจ่านายสิบได้เห็นบัตรประจำตัวพ่อลุงก็รีบตบเท้ายืนระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกพลตำรวจก็รีบทำตามทันทีไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นใครเพราะไม่ได้ดูบัตรเมื่อจ่านายสิบคำนับพ่อลุงแล้วก็ยื่นบัตรลงไปให้นายร้อยโทผู้ควบคุมตำรวจอยู่ข้างล่างเมื่อรับบัตรจากจ่าแล้วนายร้อยตำรวจโทก็รีบตบเท้าระวังตรงยกมือขึ้นแตะกระบังหมวกอยู่ข้างล่างแล้วส่งบัตรคืนขึ้นมาแล้วสั่งถอนกำลังตำรวจลงจากหลังคารถคุมจำเลยที่ล้วงกระเป๋าออกไปข่าวว่ามีผู้เห็นของกลางที่ผู้ร้ายโยนไว้ระหว่างวิ่งหนีจึงเป็นอันจับได้พร้อมทั้งของกลางสำหรับผมกับเพื่อนเป็นอันว่าสิ้นเคราะห์ไปทีระหว่างการโต้ตอบของพ่อลุงกับจ่าตำรวจนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างผมก็จำไม่ได้หมดเพราะผมกลัวจะถูกจับใส่กุญแจมือจนตัวชาไปหมด

ผมรู้สึกเหมือนฝันร้ายแล้วก็ตื่นจากความฝันร้ายกลายเป็นดีแต่เมื่อนึกถึงทีไรผมก็อดหวาดสะดุ้งกลัวไม่ได้ผมอยากจะเข้าไปกราบเท้าพ่อลุงสัก100ครั้งคิดว่ายังไม่สมกับที่ท่านได้กรุณาช่วยเหลือผมกับเพื่อนพากันไปกราบขอบคุณท่านโดยเพียงแค่ยกมือไหว้เท่านั้นเพราะบนหลังคารถคงไม่มีโอกาสให้เราก้มลงไปกราบได้ท่านก็เพียงบอกว่าไม่ต้องขอบบุญขอบคุณอะไรหรอกเพราะเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนที่บริสุทธิ์เราก็เป็นคนบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดคิดชั่วจึงควรแก่การช่วยเหลือแม้ผมอยากจะทราบชื่อท่านใจจะขาดแต่ผมก็ไม่กล้าละลาบละล้วงถามเพียงแต่ท่านช่วยให้ผมรอดพ้นจากการใส่กุญแจมือเท่านั้นก็เป็นบุญคุณหนักยิ่งกว่าภูเขาแล้วฉะนั้นผมจึงไม่รู้นามของท่านผู้มีพระคุณนับแต่ครั้งเมื่อผมอายุได้เพียง17ปีผมไม่เคยพบหน้าท่านอีกเลยและผมยังระลึกถึงพระเดชพระคุณของท่านอยู่เสมอแต่ผมก็ยังมืด8ด้านยังไม่มีโอกาสรู้จักนามของท่านและอยู่ที่ไหนยังเป็นสิ่งที่ลึกลับตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับผมนายสำรวมวรรณดิลกปัจจุบันนี้อยู่ร้านค้าไม้โชคไพศาลเลขที่291/1ถนนริมน่านตำบลตะพานหินจังหวัดพิจิตรหากท่านผู้มีพระคุณอันสูงยิ่งที่เคยช่วยเด็กอายุ17ไว้ในครั้งนั้นกรุณาบอกให้ผมทราบที่อยู่และนามของท่านด้วยจะเป็นที่เคารพนับถือของผมและผมยังไม่ลืมที่จะระลึกถึงพระคุณของท่านตลอดมาและในชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เขียนตามข้อความบันทึกของคุณสำรวมวรรณดิลกก่อนเขียนข้าพเจ้าได้อ่านและพิจารณาในข้อความบันทึกก็เห็นว่าในสมัยนั้นยังมีข้าราชการผู้ใหญ่ที่ได้ปลอมแปลงให้เข้ากับภูมิประเทศทำตนเป็นชาวบ้านธรรมดาปะปนคลุกคลีอยู่ในหมู่สามัญชนทั่วไปเพื่อจะได้มีโอกาสได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทางราชการแม้จะได้รับความทุกข์ยากลำบากต้องเสี่ยงภัยอันตรายเพียงไรท่านก็ไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเพราะเห็นแก่ความสงบสุขส่วนรวมและราชการเป็นใหญ่แม้ข้าพเจ้าจะไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นคือผู้ใดก็ดีการปฏิบัติงานของท่านเช่นนี้ควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่งเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีจิตใจสะอาดเป็นคนดีเห็นอกเห็นใจคนบริสุทธิ์ทั่วไปในยุคปัจจุบันนี้เป็นบุคคลที่ชาติต้องการให้มีมากข้าพเจ้าจึงขอเก็บเรื่องของท่านผู้นี้ไว้ในกฎแห่งกรรมต่อไป

ท่านผู้ฟังครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนผลแห่งความเมตตากรุณานำเสนอโดยคุณชัยศิลป์คนคล่องจบลงบริบูรณ์แล้วนะครับร้อยเรื่องมาเล่าในสัปดาห์หน้าจะนำกฎแห่งกรรมตอนอะไรมานำเสนอต่อต้องติดตามกันนะครับวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการร้อยเรื่องมาเล่าสวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้พบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับในช่วงเย็นทุกวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์เวลา 18:02 ถึงเวลา 19:00 นะครับก่อนรับฟังข่าวภาคค่ำเรามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารบ้านเมืองในรอบสัปดาห์นะครับว่ามีเรื่องราวใดๆกันบ้างนะครับและในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องที่ไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับสำหรับเรื่องของข่าวต่างประเทศวันนี้ผมนำข่าวต่างประเทศมาทั้งหมดเลยในเวลาออนแอร์นี้นะครับซึ่งเรื่องที่มีความสำคัญมากๆและเป็นการสั่นสะเทือนไปทั่วโลกแต่เป็นการสั่นสะเทือนที่ดีนะท่านผู้ฟังเพราะว่าสหรัฐและอิหร่านเขาสามารถลงนามแผนสันติภาพได้แล้วนะครับโดยทั้งหมดเขาก็มีข้อกำหนดกัน14ข้อโดยรายละเอียดเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าในรายละเอียดในข้อสัญญานั้นมีอะไรบ้างมีการได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อมีข่าวของการจัดทำแผนสันติภาพนี้ออกมาท่านผู้ฟังถ้าเกิดสังเกตในรอบสัปดาห์นะครับน้ำมันลดน้ำมันลดราคาลงมาหลายบาทนะครับเดี๋ยว1บาทเดี๋ยว1บาท30เดี๋ยว1บาท50นะครับตามแต่กำลังหรือว่าเวลาที่จะได้ลดนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ลดมาตลอดนะหลายครั้ง 3-4 ครั้งบ้างราคาน้ำมันลงมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยทุกคนนะท่านผู้ฟังผมว่าเราก็จะได้มีน้ำมันใช้เติมน้ำมันเนี่ยเราจ่ายเงิน ได้ถูกลงนะครับเราจะจ่ายเงินได้ถูกลงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแผนสันติภาพ14ข้อระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นมีอะไรบ้างแต่โดยประเด็นสำคัญนั้นนะครับก็คือการปลดล็อกช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็เป็นการฟื้นเศรษฐกิจของอิหร่านนั่นเองนะครับด้วยตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าแผนสันติภาพนั้นก็จะปูทางไปสู่เรื่องราวมากมายหลายอย่างนะครับและในการที่จะบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เขาก็ขอใช้เวลาประมาณ60วันเดี๋ยวเรานับไปประมาณ2เดือนข้างหน้าเดี๋ยวรู้กันว่าจะมีการอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีท่านผู้ฟังแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซก็กลับมาเปิดการเดินเรือได้อย่างเสรีอีกครั้งนะครับด้วยรายละเอียดเขาบอกว่าข้อตกลงนี้จะทำขึ้นในลักษณะของโครงร่างแผนสันติภาพ14ข้อซึ่งมีความยาวในฉบับภาษาอังกฤษไม่ถึง800คำแม้จะเป็นเอกสารสั้นที่ยกยอดรายละเอียดทางเทคนิคหลายประการไว้เจรจาในภายหลังแต่ก็นับเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางนะครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้ซึ่งข้อที่1ท่านผู้ฟังสำหรับข้อตกลงอันนี้นะครับข้อที่1ก็คือต้องยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบถาวร นะครับโดยทางสหรัฐอเมริกาอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรจะตกลงยุติการเผชิญหน้าทางทหารในทุกแนวรบโดยทันทีรวมถึงในเลบานอนด้วยพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะไม่เปิดฉากโจมตีหรือคุกคามอธิปไตยของกันและกันอีกต่อไปอันนี้เป็นข้อที่สำคัญข้อที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปดูในช่วงเริ่มต้นของสงครามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นหนึ่งนะครับในสงครามครั้งนี้ก็คืออิสราเอลเดี๋ยวผมจะมีความคิดเห็นท่าทีของอิสราเอลต่อข้อตกลงนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายของการอ่านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอิสราเอลมีท่าทีอย่างไรนะครับเมื่อสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านรวมไปถึงในเลบานอนโดยในเลบานอนส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการจัดการกับกลุ่มกบฏต่างๆที่ชื่อว่าฮิซบอลเลาะห์นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อที่1ส่วนข้อที่2นะครับก็คือต้องเป็นการเคารพอธิปไตยและการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะครับโดยให้คำมั่นว่าจะเคารพอธิปไตยบูรณภาพแผ่นดินแดนและละเว้นจากการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันจริงๆการแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันเนี่ยเราสามารถสืบย้อนไปตั้งแต่อิหร่านในยุคนะครับในยุคที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ณตอนนั้นอิหร่านมีความเป็นตะวันตกมากๆนะครับและประเทศอเมริกาก็ถือว่าเป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งที่มีบทบาทในอิหร่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามในการปฏิวัติอิหร่านในปี 1978-79 นะครับในช่วงนี้ก็ทำให้อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นระบอบที่มีผู้นำทางด้านศาสนานะครับซึ่งเขาก็สืบทอดกันมานะครับอย่างผู้นำคนที่แล้วก็คาเมนีอีนะครับและในปัจจุบันนี้ก็เป็นคาเมนีอีคนลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำทางศาสนาซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าบางประเทศนั้นเขาก็นำศาสนามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญกับการปกครองบางประเทศนี่จะแยกนะท่านผู้ฟังบางประเทศนี่จะแยกบางประเทศก็จะมีกลิ่นของศาสนาบ้างอย่างประเทศไทยนะครับอย่างประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบการเมืองมีรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็มีเรื่องของศาสนาเป็นหนึ่งในส่วนผสมแต่ว่าก็ไม่ใช่ใช้ศาสนานำขนาดนั้นนะครับประเทศที่เรียกได้ว่านะครับนำที่ไม่มีศาสนามาเกี่ยวข้องเลยก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสอย่างนี้เขาก็จะแยกเรื่องของการเมืองกับศาสนาออกจากกันอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศแถบตะวันตกนะอันนี้เขาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเทศแถบตะวันออกหรือว่าในตะวันออกกลางอย่างนี้นะครับหลายๆประเทศก็จะมีผู้นำทางศาสนาอย่างนี้อย่างเช่นประเทศอิหร่านเป็นต้นนะครับเพราะว่าเราก็จะได้ยินเวลาเราตามข่าวเรื่องสหรัฐอิหร่านอะไรตรงนี้นะครับคือมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของอิหร่าน ไม่ใช่เป็นการปกครองในรูปแบบนี้นะครับซึ่งอเมริกากับอิสราเอลเขาก็ต้องการที่จะสร้างนะครับสร้างระบบการปกครองใหม่แต่อย่างไรก็ตามแม้กระทั่งผู้นำของเขานะครับคาเมเนอีคนก่อนหน้านั้นเขาเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าระบบการปกครองก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากภายนอกนี่จริงๆคำว่าจากภายนอกก็คือจากประเทศอื่นนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆนะครับยากมากๆถ้าเกิดเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศเราก็จะเห็นถ้าเกิดเวลามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นส่วนมากเลยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นโซเวียตไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือว่าประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับฝรั่งเศสอย่างนี้และหลายประเทศก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากภายในก็คือจากประชาชนของประเทศนั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงโดยประเทศนี้ไปยึดอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างนี้จะมีน้อยมากผมนึกเร็วๆตอนนี้ผมก็นึกไม่ออกนะกับระบอบอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดเป็นเชิงอัดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับข้อมูลในเรื่องของรัฐศาสตร์ของแต่ละประเทศต่างๆการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศต่างๆก็จะมีความที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับเรากลับมาที่เรื่องของข้อตกลงนะครับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเราไปที่ข้อที่3นั้นกรอบเวลาเจรจาสัญญาฉบับสมบูรณ์ภายใน60วันนะครับซึ่งภาคีทั้งสองต้องตกลงที่จะเจรจากันเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ภายในกรอบเวลาไม่เกิน60วันและสามารถขยายเวลาได้ตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายอีกด้วยนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะดูวันเวลากันนะครับเรื่องของข้อกำหนดระยะเวลารวมถึงสิ่งที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปสู่60วันนั้นเนี่ยเราจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ติดตามอัปเดตข่าวสารกันไปข้อที่4สหรัฐต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านภายใน30วันนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า Naval Blockade นะครับหรือว่าการปิดล้อมทางทะเลนั่นเองซึ่งการปิดล้อมทางทะเลนะครับจะต้องสหรัฐจะต้องยกเลิกให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะครับและตกลงจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงอิหร่านภายใน30วันอีกด้วยเพราะว่าการปิดล้อมทางทะเลนั้นนำมาซึ่งการที่อิหร่านไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกทางทะเลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายต่างๆนะครับเพราะว่าการค้าขายก็นำมาสู่การที่เรามีเงินไหลบ่าเข้าสู่ประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลจึงถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ดีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและในเรื่องของความมั่นคงอีกด้วยนะครับข้อที่5นั้นสหรัฐต้องเปิดเส้นทางสัญจรปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งการเปิดเส้นทางสัญจรนั้นจริงๆไม่ใช่สหรัฐแต่เป็นอิหร่านท่านผู้ฟังเพราะเมื่อเกิดสงครามครั้งนี้นะครับสหรัฐและอิหร่านจึงมีปฏิบัติการทางทหารรวมถึงอิหร่านเลยตัดช่องน้อยของสหรัฐนะครับเพราะว่าอีกปัจจัยหนึ่งในการนำเข้าน้ำมันก็มาจากช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบนี้นี่เองแต่ว่าผู้ที่เดือดร้อนจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่ใช่แค่สหรัฐเพียงประเทศเดียวแต่เป็นอีกหลากหลายประเทศในโลกเลยรวมถึงประเทศไทยที่น้ำมันขึ้นเอาราคาน้ำมันเนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะเนี่ยแหละเจ้าช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่องแคบที่สำคัญมากๆในการขนส่งน้ำมันนะครับออกไปสู่ตลาดภายนอกตอนนี้ก็เลยเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็นำมาสู่การลดราคาน้ำมันที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นะครับเพราะว่าอเมริกายอมถอยและอิหร่านก็ยอมถอยตรงนี้เหมือนกันแต่อิหร่านเขาก็ตั้งแง่ไว้ว่าเราจะเปิดให้เรือเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบฟรีๆนะท่านผู้ฟังแบบฟรีๆได้เป็นเวลา60วันแต่หลังจากนั้นน่าจะเป็นต ้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือกันแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ต้องติดตามกันให้ดีว่าเมื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วเมื่อพ้น60วันแล้วเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลต่อราคาน้ำมันแต่ราคาน้ำมันจะไม่พุ่งเท่ากับตอนที่ปิดช่องแคบฮอร์มุสขนาดนั้นหรอกท่านผู้ฟังแต่ว่าก็อาจจะเพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าธรรมเนียมในครั้งนี้นะครับเราก็ต้องดูนโยบายในตอนนี้นะครับว่าเราจะมีการแบ่งเบาค่าธรรมเนียมหลัง60วันของช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยอย่างไรรัฐบาลไทยมีมาตรการอย่างไรเพราะว่าจริงๆผมว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยแต่ว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศก็น่าจะมีวิธีคิดน่าจะมีนโยบายของตนแล้วนะครับว่าเราจะเจรจาต่อรองกับอิหร่านอย่างไรเมื่ออิหร่านเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุสอาจจะมีการขนส่งสินค้าบางประการหรือว่ายกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าบางชิ้นหรือเปิดเส้นทางหรือเปิดพื้นที่ใดๆนะครับที่ให้เราในเรื่องของการขัดดุลการค้านั้นไม่มากเกินไปหรือว่าเพื่อมาจุนเจือในเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุสผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดคุยกันนะครับอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตแต่อย่างไรก็ตามอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงระยะเวลา60วันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะได้ราคาน้ำมันที่ถูกลงกว่าเมื่อ2เดือน3เดือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับเราไปต่อที่ข้อที่6ก็คือเม็ดเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสหรัฐตกลงที่จะใช้เม็ดเงินนี้เข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมอยากให้ท่านผู้ฟังสังเกตนะครับเพราะว่ามีการวิเคราะห์ออกมาหลากหลายแง่มุมของการวิเคราะห์และหนึ่งในนั้นเขาก็บอกว่าแล้วทำไมสหรัฐต้องไปยอมอิหร่านขนาดนั้นใช่ไหมท่านผู้ฟังนี่ก็คือเหมือนอเมริกาเอาเงินไปให้อิหร่านเอาเงินไปฟื้นฟูอิหร่านนะครับซึ่งเขาก็สังเกตกันว่ามันคล้ายๆกับค่าปฏิกรรมสงครามท่านผู้ฟังค่าปฏิกรรมสงครามก็คือประเทศที่แพ้สงครามเนี่ยเขามักที่จะต้องจ่ายเงินให้ประเทศมหาอำนาจอย่างนั้นอย่างประเทศไทยเนี่ยในช่วงของสงครามที่ช่วงยุคล่าอาณานิคมนะครับที่เราลบกับทางฝรั่งเศสเมื่อสงครามจบลงมีการเซ็นสัญญาทำสนธิสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าปฏิกรรมปฏิกรสงครามเหมือนกันนะครับก็ต้องส่งข้าวไปอังกฤษไปฝรั่งเศสอะไรแบบนั้นอันนี้เขาเรียกว่าค่าปฏิกรรมสงครามก็คือเงินที่เราต้องจ่ายเพราะว่าเหมือนเป็นประเทศที่อยู่เป็นประเทศที่แพ้หรืออยู่ในสถานะกึ่งแพ้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามามองในเรื่องของ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้าวแล้วทำไมอเมริกาต้องจ่ายให้อิหร่านใช่ไหมในเมื่อทรัมป์เขาบอกว่าสถานการณ์นี้เขาโฮได้เขาบริหารจัดการได้นะครับแต่ว่าในข้อตกลงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่พูดนะครับเราก็ต้องดูเราก็ต้องยึดจากข้อมูลในตรงนี้นะครับที่เขามีการเผยแพร่ออกมาว่าจะต้องมีค่าปฏิกรรมไม่ใช่ค่าปฏิกรรมผมไม่ใช้คำนั้นเขาจะต้องมีการใช้เงินเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอิหร่านนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นก่อนไปสู่การพัฒนาก็จะต้องเป็นเรื่องของการฟื้นฟูและที่ฟื้นฟูเนี่ยเพราะว่าในเตหะรานผมเชื่อได้ว่าจากเครื่องบินต่างๆที่มาทิ้งระเบิดเนี่ยเตหะรานเนี่ยก็น่าจะมีความเสียหายไม่น้อยรวมถึงในช่วงเวลาของการรบกันนะครับก็จะมีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆท่านผู้ฟังก็น่าจะได้ยินระหว่างสงครามนี้การทำลายโรงกลั่นน้ำมันโรงนั้นโรงผลิตน้ำจืดโรงนี้โรงไฟฟ้าตรงนั้นอะไรอย่างนี้พวกนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเขาเรียกโครงสร้างพื้นฐานก็คือสิ่งที่จะทำให้เรามีน้ำประปาใช้เรามีไฟฟ้าใช้นะครับตรงนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาก็จะนำเงินเนี่ย300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปให้อิหร่านซึ่งเขาก็สังเกตกันว่าเอ้าแล้ว300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เขาจะนำมาจากไหนเอามาจากภาษีของพี่น้องประชาชนของชาวอเมริกาหรือเปล่าคนอเมริกาก็อ ยิ่งไม่เอาทรัมป์เลยสิเออถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดเอาเงิน300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากภาษีของประชาชนเนี่ยผมก็เลยค้นหาข้อมูลว่าเออเงินตรงนี้มาจากไหนนะครับเขาก็ไปเจอข้อมูลเขาบอกว่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจริงๆเป็นกองทุนเขาจะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาแล้วก็จะเปิดให้เอกชนจากฝากฝั่งตะวันตกในอเมริกาเนี่ยมาลงทุนในอิหร่านนะครับเพื่อพัฒนาหรือว่าฟื้นฟูอิหร่านตรงนี้เพราะที่ผ่านมาอิหร่านถูกคว่ำบาตรมาตลอดเดี๋ยวข้อถัดไปเขาจะบอกว่าอิหร่านนั้นถูกคว่ำบาตรจากอเมริกามาเป็นเวลานานแล้วก็มีการอายัดทรัพย์สินอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะเปิด300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาก็จะให้เป็นกลไกในการลงทุนของภาคเอกชนที่ไม่ใช่โครงการฟื้นฟูหรือชดเชยความเสียหายเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็จะให้บริษัทต่างๆในสหรัฐรวมถึงกลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาที่ได้ตกลงที่จะใช้เงินสนับสนุนแล้วนะครับมาลงทุนในหลากหลายสาขาทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการผลิตเรื่องของการขนส่งต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้GDP ของอิหร่านได้เพิ่มขึ้นล่าสุดผมดู GDP อิหร่านในช่วงยุคสงครามเนี่ยโอ้โห GDP ถดถอยมากๆเติบโตนี่โอ้โหเห็นตัวเลขแล้วหดหู่น่าจะเป็นติดลบ

ทุนใหม่ที่ชื่อว่ากองทุนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนานั้นกำหนดให้ประเทศในภูมิภาคมีส่วนร่วมในหลายด้านเช่นการจัดหาเงินกู้จัดตั้งวงเงินสินเชื่อต่างๆหรือให้เงินทุนโดยตรงเพื่อการบูรณะสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงครามรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นโรงงานเหล็กโบโมบาราเก้โรงกลั่นน้ำมันสนามบินพวกนี้นะครับที่ผมบอกในหมวดของโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองเราก็จับตาดูว่าเมื่อมีการลงทุน $300,000,000,000เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเปิดโอกาสในการลงทุนนะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลอัปเดตอะไรก็จะนำมาพูดคุยนะครับแต่ว่าอเมริกาทำอย่างนี้นี่เท่ากับว่าเหมือนเป็นการหักหน้าอิสราเอลตรงๆเลยนะเพราะเปิดโอกาสให้อิหร่านเขาได้รับการพัฒนาต่างๆในเรื่องในประเทศของเขามีการลงทุนในทั้งโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงพลังงานใหม่นะครับซึ่งอิสราเอลกับอิหร่านก็ถือว่าเป็นคู่แค้นอยู่แล้วแต่อเมริกามาทำอย่างนี้นี่ต้องติดตามดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลทรัมป์กับเนทันยาฮูหรือว่ารัฐบาลใหม่ของอเมริกากับรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยจะเป็นไปในแง่มุมใดนะครับข้อที่7ก็คือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทอย่างเบ็ดเสร็จซึ่งสหรัฐเขาก็รับปากว่าจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทุกประเภทต่ออิหร่านทั้งมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมติบอร์ด IAEA รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐทั้งขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิตามตารางเวลาที่ตกลงกันนะครับโดยเดิมทีอเมริกานี้เขาคว่ำบาตรอิหร่านโดยเขาแบ่งเป็น5หมวดหมู่สำคัญนะครับก็คือคว่ำบาตรในเรื่องของการส่งออกพลังงานและอุตสาหกรรมมีการส่งออกมีการคว่ำบาตรในเรื่องของการเงินและการธนาคารนั่นก็คือการแช่แข็งทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านและธนาคารกลางรวมถึงตัดสถาบันการเงินของอิหร่านออกจากระบบการชำระเงินหลักของโลกและลงโทษประเทศหรือบริษัทอื่นที่ทำธุรกรรมด้วยนะครับยังมีการคว่ำบาตรในเรื่องของกองทัพและอาวุธนะครับซึ่งอาวุธนั้นอย่างเช่นในเรื่องที่เราได้ยินกันมาเป็นเวลานานเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะท่านผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่เขาก็ไม่ให้นะครับและเรื่องของการไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็ยังอยู่ในข้อถัดไปนะครับการค้าระหว่างประเทศก็ถูกคว่ำบาตรและรวมถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนและไซเบอร์นะครับตรงนี้เขาก็มีการคว่ำบาตรรวมถึงใช้องค์กรระหว่างประเทศในการที่จะกดดันอิหร่านข้อที่8นะครับคำมั่นสัญญาเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และการจัดการสสารเสริมสมรรถนะนะครับโดยตรงนี้กลับไปสู่จุดเดิมท่านผู้ฟังกลับไปสู่จุดที่ก่อนจะมีสงครามนั่นก็คืออิหร่านก็โอเคเราก็จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเรานะครับแล้วก็อเมริกาก็จะไม่กดดันในตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งสาเหตุความสำคัญในการขัดแย้งในสงครามครั้งนี้นั่นก็คืออิหร่านนะครับต้องการที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้เพราะว่าข้างบ้านเขาก็คืออิสราเอลนะครับก็คือประเทศคู่สงครามนั่นเองและเราจะอยู่กันแบบไหนเนี่ยในเมื่ออิสราเอลก็มีอาวุธที่เพียบพร้อมนะครับมีเทคโนโลยีที่นำเข้าจากการตะวันตกรวมถึงมีการทำ MOU จากประเทศต่างๆในการพัฒนาอาวุธนะครับอิหร่านเขาก็เลยเขาก็ต้องมีในเมื่อข้างบ้านเรามีอาวุธหนักบ้านเราก็ต้องมีอาวุธหนักบ้างอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็เลยเป็นที่มาของการหวาดระแวงแล้วก็โอเคเราก็จะในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีไม่ได้จริงๆแล้วก็ข้อตกลงนะครับก็นำมาสู่การที่อิหร่านก็กลับไปสู่จุดเดิมนั่นก็คือโอเคเราก็จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้ต้องดูสถานการณ์โลกในแต่ละช่วงนะท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์อันนี้เป็นข้อตกลงที่เพิ่งออกมานะครับก็ติดตามดูข้อที่9ก็คือการรักษาความคลุมเครือและสถานะเดิมชั่วคราวนั่นเองก็คือในรวมไปถึงเรื่องของการเจรจาต่างๆนะครับรวมถึงอิหร่านเขาก็จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อเมริกาเขาก็จะไม่มีการอายัดทรัพย์สินตรงนี้นะครับข้อที่10ก็คือเป็นข้อยกเว้นพิเศษให้สิทธิอิหร่านส่งออกน้ำมันทันทีเพราะว่าทางกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นเขาก็จะได้ออกใบอนุญาตผ่อนปรน
เป็นกรณีพิเศษทันทีหลังลงนาม

0: MOU เพื่อให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเปิดทางให้ระบบธนาคารการประกันภัยและการขนส่งโลจิสติกที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้ในระหว่างรอข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายนะครับโอ้ถือว่าอิหร่านได้เป็นหลายไม่รู้นะผมถ้าเกิดโดยความคิดเห็นของผมเองผมว่าอิหร่านได้มากกว่าเสียนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรผมว่าอเมริกาเสียมากกว่าได้ในสงครามครั้งนี้คือดีลนี้มันกลายเป็นไปสู่จุดที่ก่อนจะเริ่มสงครามและอิหร่านยังได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าก่อนจะเริ่มสงครามนี้อีกด้วยซ้ำผมก็เลยงงว่าแล้วอเมริกามันได้อะไรจากสงครามครั้งนี้นะครับทรัมป์อาจจะมีการต้องรักษาเสียงคะแนนเสียงของตัวเองนะครับเพราะว่าอเมริกาเขาก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับอเมริกาเขาจะมีกฎระเบียบอย่างนั้นทรัมป์อาจจะได้กลิ่นที่ไม่ดีของตนเองว่าหากยังยืดเยื้อยังทำสงครามต่อไปประชาชนก็จะยิ่งไม่เอาจริงๆไม่ใช่รวมถึงประชาชนแต่ว่าคนในพรรคของรีพับลิกันนะครับบางส่วนที่เป็นพรรคของทรัมป์เองเนี่ยในปัจจุบันก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอเมริกาก็ยิ่งทำยิ่งเสียอย่างนั้นนะครับทำเลยได้กลิ่นไม่ดีอันนี้ผมวิเคราะห์ของผมเองแล้วก็หลายบทวิเคราะห์ก็เขาวิเคราะห์อย่างนั้นว่าเป็นการแคร์คะแนนเสียงในประเทศของตนเองอย่างนั้นนะครับเลยตัดสินใจยุติสงครามก่อนนะครับกลับมาข้อที่11นั่นก็คือปลดล็อกทรัพย์สินและกองทุนที่ถูกแช่แข็งทั่วโลกของอิหร่านนะครับซึ่งสหรัฐเขาก็ตกลงจะปล่อยคืนเงินฝากและสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศทั้งหมดโดยให้ธนาคารกลางอิหร่านมีสิทธิ์ขาดในการกำหนดปลายทางของผู้รับผลประโยชน์และสหรัฐก็จะออกใบอนุญาตทางกฎหมายที่จำเป็นให้ทั้งหมดนะครับโดยการเริ่มอายัดทรัพย์สินของอิหร่านนั้นเขาเริ่มอายัดครั้งแรกในปี1979ก็คือการปฏิวัติอิหร่านนั่นเองโดยตอนนั้นสหรัฐนะครับอยู่ในช่วงสมัยของประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และตั้งแต่จิมมี่คาร์เตอร์มาเขาก็ได้ลงนามคำสั่งอายัดทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุการณ์วิกฤตการตัวประกันในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเตหะรานซึ่งในเหตุการณ์นั้นผมไม่แน่ใจวันและแต่ว่าคนในสถานทูตนะครับของอเมริกาในเตหะรานก็ถูกฝูงชนของอิหร่านนั้นล้อมนะครับล้อมเป็นเวลาหลายวันนะครับแล้วอเมริกาก็ต้องส่งสายลับเข้าไปเหตุการณ์นี้ถูกนำเอามาทำเป็นหนังและได้รางวัลออสการ์ด้วยนะท่านผู้ฟังชื่อเรื่องว่าอาโก้นะครับกำกับโดยเบนเอฟเฟล็กซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ในการช่วยตัวประกันในเตหะรานเนี่ยแหละแล้วก็นำมาซึ่งความบาดหมางแต่ว่าในเรื่องของอาโก้เขาก็จะใส่สีใส่ไข่ไปนิดนึงเพื่อเสริมอรรถรสของภาพยนตร์นะครับแต่ว่าในเหตุการณ์จริงนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเราอยากที่จะอ่านประวัติศาสตร์ก็สามารถหาอ่านได้ซึ่งโอเคเมื่อผมได้มาหาข้อมูลเรื่องของการอายัดทรัพย์สินก็เลยจับต้นชนปลายถูกว่าอ๋อเพื่อเป็นการตอบโต้การอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเนี่ยเพื่อเป็นการตอบโต้เหตุการณ์นี้นี่เองเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้อเมริกามากๆเพราะว่าอเมริกาเดิมทีเขาเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยคืออเมริกาเป็นประเทศที่ก็ต้องบอกว่าเป็นผู้กำหนดระเบียบโลกจริงๆนะครับแล้วก็มีการแบ่งปันจัดสรรอำนาจกับสหภาพโซเวียตแล้วก็ยื้อยุดกันนะครับจนมาถึงช่วงศตวรรษที่1990ประมาณนี้สหภาพโซเวียตล่มสลายอเมริกาจึงเป็นมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียวโลกเกิดสิ่งที่เรียกว่า globalization นะครับและจาก globalization ในปี1990ทศวรรษนั้นมาถึงในปีนี้นะครับ2026อเมริกาผู้เขียนระเบียบโลกก็ได้ทำลายระเบียบโลกลงซะเองนะครับในการลุกลามโดยนโยบายการต่างประเทศของเขานะครับข้อ12ก็คือการจัดตั้งกลไกบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมที่เป็นกลไกฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและติดตามความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อตกลง MOU รวมถึงความร่วมมือในอนาคตอีกด้วยข้อที่13ก็คือกลยุทธ์การเจรจาแบบแยกส่วนและขับเคลื่อนตามผลงานนะครับโดยจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็ ็ต่อเมื่อข้อตกลงในเรื่องของการหยุดยิงในเรื่องของการถอนการปิดล้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซปล่อยขายน้ำมันคืนเงินแช่แข็งนั้นถูกนำไปปฏิบัติจริงและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและในข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังก็คือการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายต้องผ่านมติของ UNSC UNSC ภาษาไทยก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับซึ่งใน UNSC เขาก็จะมีสมาชิกถาวร5ประเทศใน5ประเทศนั้นก็คือมีสหรัฐมีอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรมีฝรั่งเศสมีจีนมีรัสเซียนะครับก็คือประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นนะครับข้อตกลงนี้ก็ต้องผ่านของเนี่ยมติของ5ประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านนี้เราก็ต้องติดตามดูกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เรามาดูที่ท่าทีของอิสราเอลบ้างท่านผู้ฟังว่าอิสราเอลว่าอย่างไรซึ่งอย่างที่ท่านผู้ฟังคิดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงคิดเหมือนผมก็คือไม่เห็นด้วยอิสราเอลไม่เห็นด้วยแน่ๆกับข้อตกลงนี้นะครับเพราะว่าข้อตกลงนี้เป็นการสูญเสียอำนาจในเชิงภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางนะท่านผู้ฟังในครั้งนี้ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลนะครับเมื่อข้อตกลงนี้ออกมารัฐบาลอิสราเอลเขาก็ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยนะครับมองว่าเป็นข้อตกลงที่ย่ำแย่และยังมีผลต่อเรื่องของความมั่นคงของอิสราเอลนะครับรัฐบาลของอิสราเอลไม่ยอมรับข้อตกลงนี้นะครับและการโจมตีในเลบานอนนั้นก็ยังดำเนินต่อไปนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความมั่นคงของอิสราเอลนะครับนั่นก็คือการยืนยันจากนายเนทันยาฮูนะครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั่นเองรวมไปถึงความกังวลด้านความมั่นคงต่างๆในสมการนี้ท่านผู้ฟังในสมการของความขัดแย้งและก็ในสมการของความสงบศึกนะครับจากห่วงเวลา2เดือน3เดือนที่ผ่านมาไทยเราแสดงจุดยืนอย่างไรต่อดีลนี้เรากลับมาที่ประเทศไทยบ้างท่านผู้ฟังไทยเนี่ยหนุนดีลนะครับหนุนดีลสหรัฐและอิหร่านหนุนดีลสงบศึกนะครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ผมเชื่อว่าใน2เดือน3เดือนที่มีสงครามกันมามีการกางฉากกระทัดนะครับในหลายๆสัปดาห์ในตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเนี่ยผมได้นำฉากกระทัดของไทยนะครับของทางรัฐบาลของฝากฝั่งต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เขากางฉากกระทัดว่าถ้าเกิดสงครามดำเนิน3เดือนอาจจะเกิดอะไรถ้าเกิดดำเนินไปถึงช่วง6เดือน8เดือน12เดือนจะเป็นอย่างไรเขาก็มีฉากกระทัดหมดนะครับผมลืมชื่อองค์กรนะที่เอามาพูดแต่เอาเป็นว่าโอเคในนามของรัฐบาลไทยแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับตรงนี้เป็นการโดยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับเขาก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ก็ขอให้มีการลงนามนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมไปถึงผลประโยชน์ของหลายๆประเทศด้วยที่ต้องนำเข้านำออกจากอิหร่านจากอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วหวังว่าจะรักษาเสถียรภาพรักษาสัญญา MOU นี้ระหว่างกันรวมไปถึงประเด็นสำคัญอย่างการเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็จะนำมาสู่ราคาพลังงานที่ถูกลงนะครับราคาพลังงานที่ลดลงรวมถึงเรือไทยต่างๆที่ยังค้างอยู่ก็จะทำให้เดินเรือมาที่ประเทศไทยอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการเปิดการค้าขายเป็นการโดยปกติในเรื่องของแหล่งพลังงานสำรองนะครับในการนี้คุณศิริศักดิ์เขาก็บอกว่าประเทศไทยจากบทเรียนในครั้งนี้ก็ทำให้ประเทศไทยหาตลาดในการซื้อในการนำเข้าพลังงานจากหลายๆที่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปพึ่งหรือว่าเอาเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นจำนวนมากอย่างเดียวแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยนำเข้าพลังงานนำเข้าน้ำมันจากที่อื่นทั้งแอฟริกาทั้งละตินอเมริกาทั้งรัสเซียนะครับรวมไปถึงพลังงานทางเลือกนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะทรานส์ฟอร์มไปสู่โลกแห่งพลังงานทางเลือกพวกเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ก็ย้ำกันตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยตามรายการแต่ละรายการเขาก็จะนำเสนอเรื่องราวของพลังงานทางเลือกซึ่งถ้าเกิดไปได้ก็จะลดการพึ่งพาน้ำมันหรือว่าพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานดั้งเดิมนะครับจริงๆประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านพลังงานทางเลือกหรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับอย่างมากมายไอ้ตรงนี้อยู่ที่การบริหารจัดการหรือว่าอยู่ที่การพูดคุยกับประเทศคู่ค้าของเราต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะได้นะครับสิ่งที่ดีต่อประเทศของเราจริงๆนั่นก็คือการรักษาความเป็นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านผู้ฟังคือประเทศไทยเป็นประเทศที่พยายามวางตัวเป็นกลางเพราะว่า1เราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศเล็กแต่เราเป็นประเทศขนาดกลางแต่อย่างไรก็ตามการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดใช่ไหมท่านผู้ฟังการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดและเราก็ต้องมีการพูดคุยพยายามเข้าไปอยู่ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับเป็นผู้รับฟังเป็นผู้หารือเป็นผู้ค้าขายไทยเนี่ยวางตัวดีในตรงนี้ผมก็ยังบอกว่ายังไงไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็ไม่ล้าสมัยเลยนั่นก็คือการวางตัวของประเทศไทยต่อประเทศต่างๆนะครับรวมแม้กระทั่งภูมิศาสตร์ของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังเป็นที่ที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆนะครับทั้งในแง่ของความเป็นกลางเพราะไทยสามารถเหนือใต้ออกตกนี่ไปได้หมดไปอ่าวไทยไปมหาสมุทรอินเดียไปจีนไปข้ามเทือกเขาหลายๆเทือกเขาออกเวียดนามออกลาวออกเมียนมาออกมาเลสิงคโปร์ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ให้เราได้ภาคภูมิใจในจุดแข็งของเราตรงนี้นะครับและนี่เป็นช่วงแรกของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับพักสักครู่แล้วกลับมารับฟังช่วงที่2ครับ
1: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนเย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับในวันนี้นะครับทางรัฐบาลไทยนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ในวันนี้แต่เป็นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางไปยังประเทศรัสเซียนะครับและได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียอีกด้วยที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียคอมเมมโมเรทีฟซัมมิตนะครับซึ่งก็มีการหารือและก็มีหลากหลายประเด็นผมก็นำมาพูดนะครับหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียซึ่งรัสเซียนั้นเขาก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจอย่างที่เมื่อช่วงแรกผมก็ได้นำเรียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5ประเทศหลักซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียก็คือหนึ่งในประเทศหลักเช่นกันนะครับและไทยก็ได้ดีลกับรัสเซียก็มีจากข้อมูลเนี่ยผมเตรียมมาประมาณ5ข้อที่ไทยดีลกับรัสเซียซึ่งก็ส่งผลประโยชน์นะครับในการเน้นย้ำถึงการทำภาคของเศรษฐกิจร่วมกันรวมไปถึงตอกย้ำความสัมพันธ์มิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยรัสเซียกว่า130ปีเลยทีเดียวท่านผู้ฟังด้วยตรงนี้นะครับก็มีการหารือในชื่อภาษาไทยเขามีชื่อว่าความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือว่าไทยรัสเซียจอยต์คอมมิชชั่นซึ่งเป็นครั้งที่9นะครับก็มีการผลักดันโครงการต่างๆให้เป็นรูปธรรมเขาก็แบ่งแยกออกมาว่ามีทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งตรงนี้ไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญของโลกในทุกระดับเลยนะครับไทยนั้นก็ได้มีการซื้อขายพลังงานจากรัสเซียเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือก๊าซ LNG หรือปิโตรเลียมเหลวนะครับในช่วงที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดนะครับปิโตรเลียมเหลวหนึ่งในนั้นก็คือไทยทำการค้าขายกับรัสเซียนี่เองนะครับแล้วก็รวมถึงสินค้าที่จำเป็นในเชิงของเกษตรกรอย่างเช่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยเราก็นำเข้าจากรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับครอบคลุมไปจนถึงเรื่องของการทหารเรื่องของการสาธารณสุขเพราะว่าในช่วงที่รัสเซียทำสงครามกับยูเครนนะครับท่านผู้ฟังรัสเซียเขาก็ลดการซื้อขายลดและหรือและก็ถูกทางชาติตะวันตกแบนไม่ซื้อข้าวของด้วยรวมถึงรัสเซียก็แบนการนำเข้าพลังงานจากชาติตะวันตกเช่นเดียวกันก็คือต่างคนต่างแบนในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนทีนี้รัสเซียก็เลยหันไปหาตลาดใหม่ในเมื่อได้ชาติตะวันตกทำอย่างนี้กับเราใช่ไหมเราไปขายให้คนอื่นก็ได้รัสเซียก็เลยหันมาในทวีปเอเชียรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยมีโปรโมชั่นในการขายก็คือราคาของก๊าซ LNG ที่ลดพิเศษถึง 40% จากราคาตลาดนะครับในตรงนี้ก็เลยทำให้มีการค้าขายกับชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยอีกด้วยนะครับรวมถึงเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่พอแต่ว่ายังเจาะในกลุ่มของเอเชียใต้ในเอเชียใต้ก็อย่างเช่นประเทศอินเดียและบังกลาเทศนะครับซึ่งก็ถูกมาตรการคว่ำบาตรซึ่งตรงนี้รัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนั่นเองส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งไทยรัสเซียก็มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในตรงนี้นะครับเขาก็แสวงหาความร่วมมือใหม่ๆด้วยก็มีการจัดทำ FTA ต่างๆ Free Trade Association นะครับไทยกับสหภาพยูเรเซียกับประเทศต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิก ต่างๆนะครับก็มีการพูดคุยมีการดีลกันหลายๆอย่างในด้านเศรษฐกิจซึ่งในด้านเศรษฐกิจก็อย่างที่ผมได้เรียนไปโดยหลักแล้วเราก็จะมีการนำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันเป็นประเด็นในช่วง 2-3-4 เดือนที่ว่ามานี้นะครับต่อไปคือความร่วมมือในเวทีพหุภาคีก็ในตรงนี้นะครับก็มีการร่วมมือกันไทยรัสเซียตอกย้ำถึงความเป็นพันธมิตรกันมีการส่งเสริมเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบของดิจิทัลนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานต่างๆที่ครอบคลุมนะครับรวมถึงเรื่อง AI รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์การต่อต้านสแกมเมอร์นะครับข้อต่อมาก็คือด้านของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้ง2ประเทศทั้งไทยรัสเซียก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเขาก็มีตัวเลขกลมๆนะอย่างที่ผมได้เรียนไป130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียนะครับที่จะครบในปีพุทธศักราช2570ทั้งนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียก็ยังเดินทางมาเที่ยวที่ไทยเป็นจำนวนมากโดยถ้าเกิดเราย้อนไปในปีที่แล้วปี2568เนี่ยมีคนรัสเซียเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนถึง2ล้านคนเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยของรัสเซียแต่ละประเทศนะครับรัสเซียเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นเรื่องของเพลงเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของศิลปะการแสดงนะครับเรื่องของเพลงถ้าเกิดใครฟังดนตรีคลาสสิกเนี่ยก็จะเคยได้ยินชายคอฟสกี้หรืออีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆและผมได้ลิ้มรสชาติศิลปะวัฒนธรรมของรัสเซียก็คือการอ่านนวนิยายนะครับในวรรณยายที่ผมเคยอ่านของรัสเซียผมอ่านเรื่องแม่ของแม็กซิมกอร์กี้ซึ่งว่ากันด้วยเรื่องของการกดขี่และก็การแสวงหาความเท่าเทียมในสังคมนะครับนักเขียนชาวรัสเซียแม็กซิมกอร์กี้แล้วก็เลียวโตสตอยเนี่ยเขียน War and Peace ซึ่งเป็นนวนิยายเล่มหนาเลยผมก็ไม่รู้อ่านไปได้ไงตอนนั้นนะครับพูดถึงสงครามช่วงนโปเลียนบุกรัสเซียนะครับซึ่งเขาก็พูดถึงชีวิตต่างๆอย่างนี้นะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมเพราะว่ารัสเซียนั้นก็เป็นอีกหนึ่งดินแดนอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนนะครับรวมถึงในสิ่งต่างๆในเรื่องของดนตรีในเรื่องของวรรณกรรมนะครับรัสเซียหรือสถาปัตยกรรมเขาจะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมในยุคโซเวียตนะเวลาผมดูภาพเนี่ยสถาปัตยกรรมแบบบูทัลลิสต์รัสเซียเขาจะเด่นตรงนี้มากๆนะครับพวกอุโมงค์รถไฟผมนี่อยากจะไปเห็นสักวันหนึ่งผมก็อยากไปรัสเซียอยากไปมอสโกอะไรพวกนี้ไปดูสถาปัตยกรรมนะครับเพราะว่าสวยมากๆนะครับนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขานะที่เราก็ได้เห็นขนาดผมไม่เคยไปรัสเซียแต่ว่าเราก็ได้เห็นตามสื่อตามอะไรต่างๆนะครับก็ยิ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นแน่นแฟนกันระหว่างความเป็นไทยและความเป็นรัสเซียนะครับในตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของรัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าเราก็จะยั่งยืนไปด้วยกันนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีและก็เตรียมพร้อมที่จะรับปี2570ซึ่งครบรอบความสัมพันธ์150ปีไทยรัสเซียจริงๆไม่ใช่150ปี130ปีขออภัยนะครับท่านผู้ฟังจริงๆผมอยากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปสักหน่อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่าตอนนี้ช่วงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวจะพูดไม่ทันแหมน่าเสียดายนะครับเพราะว่าการย้อนไปของรัชกาลที่5ที่เสด็จประพาสรัสเซียนะครับโดยตอนนั้นเป็นราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยก็ทำให้ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในยุคของการล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไทยก็ถือว่าเป็นบทบาทแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นบ้านเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีโลกเหมือนกันนะครับโดยรายละเอียดปลีกย่อยจริงๆเหมือนผมเคยเล่าในรายการไทยแลนด์ดันสยามไปด้วยนะท่านผู้ฟังในเรื่องของความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์เพื่อคานอำนาจของผู้ล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอ่ะอีกไม่กี่นาทีผมก็จะพูดเรื่องภูฏานสักหน่อยเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟัง ก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวานซึ่งในพิธีช่วงเช้านั้นนะครับก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่แห่งภูฏานก็เสด็จพระราชดำเนินมาด้วยนะครับพร้อมสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเรานะครับผมก็ดูแล้วก็แสดงถึงความสัมพันธ์ถึงสายใยอันดีระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยกับภูฏานนะครับผมก็เลยค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกว่านอกจากสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไทยกับภูฏานนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าภูฏานกับไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตรประเทศที่ดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาโดยตลอดนะครับประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าภูฏานนะครับโดยไทยมี GDP อยู่ที่ประมาณ 527,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภูฏานมี GDP อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสินค้าที่ไทยส่งออกไปภูฏานนั้นก็จะเป็นสินค้าในหมวดของสมาร์ทโฟนเวชภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากภูฏานนั้นก็มีสินค้าทางการเกษตรมีวัตถุดิบและมีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนะครับไทยกับภูฏานยังมี FTA ซึ่งได้ผลักดันการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าส่วนใหญ่อีกด้วยเพื่อลดการขาดดุลการค้าของภูฏานทั้งยังเป็นการส่งเสริมการส่งออกของไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างไทยกับภูฏานก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าภูฏานก็ยังเป็นประเทศที่เขาส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันในการท่องเที่ยวนี้นะครับไทยและภูฏานเขาก็มีโครงการร่วมกันก็คือชื่อว่า Two Kingdoms, One Destination 1ราชอาณาจักร1เป้าหมายสถานที่ที่ต้องไปเที่ยวผมแปลเป็นภาษาไทยแบบสนุกๆ นะท่านผู้ฟังโดยไทยนี้จากกรุงเทพก็สามารถบินไปภูฏานโดยสายตรงได้เลยทีเดียวนะครับโดยภูฏานเขาก็มีสายการบินของเขาเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นการพัฒนาชุมชนในหมวดนี้ประเทศภูฏานก็ยังได้รับแนวทางมาจากไทยเช่นเดียวกันแนวทางนี้ก็คล้ายๆกับผลิตภัณฑ์โอท็อปในบ้านเราว่าอย่างนั้นถ้าเกิดพูดง่ายๆนะครับซึ่งภูฏานเขาเอาไปปรับใช้เป็นโครงการ OGOPนี่เป็นชื่อโครงการของเขาซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าชุมชนนะครับให้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมี FTA ยุโรปไทยยุโรปภูฏานอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราได้เห็นแม้ว่าประเทศใดนะครับไทยเราพร้อมค้าขายกับทุกประเทศแล้วเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นนะครับก็จะส่งผลดีต่อเรื่องต่างๆพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือว่าการแลกเปลี่ยนวิทยาการไม่ว่าจะเป็นวิทยาการในเชิงเกษตรวิทยาการในเชิงของ AI เทคโนโลยีสีเขียวธุรกิจสีเขียวต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากไว้อีกผมพูดอีกทีการไม่มีเรื่องคือลาภอันประเสริฐที่สุดนะครับนี่ก็คือรายการเย็นนี้ที่ 92.5 โดยผมชโลธรจันยาครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
3: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่โดยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชัยยาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
4: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตา ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
6: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
1: กรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยร์2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศ ท้องถิ่น
8: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีมาชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์ไคร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายไคร์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของ ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ

0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: ้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ฟังกรมศิลปากรได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อชื่อว่าวิราวรรณามีการเผยแพร่ความรู้กวีนิพนธ์ตำราแมวมรดกภูมิปัญญาไทยค่ะซึ่งมีกวีนิพนธ์สำคัญที่รายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในวันนี้คือกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชรนิติพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เราจะได้ไปพูดคุยกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารในช่วงที่2กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าวของเราจะมีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักค่ะจากธนาคารออมสินให้1รางวัล นะคะกติกาคือส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกค่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักก่อนเพราะว่าช่วงที่2เนี่ยจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังถึงกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารนิติสืบสานตำนานแมวไทยกันค่ะสักครู่นะคะ
0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะจะได้ไปพูดคุยกันค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นกันเอาไว้นะคะวันนี้คุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติสืบสานตำนานแมวไทยนะคะกับพระมหาวโรธธรรมวโรพระมคุเทศวัดบวรนิเวศวิหารนะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ
2: เจริญพรครับ
1: ค่ะพระอาจารย์คะคุยเรื่องของกวีนิพนธ์ตำราแมวมัชชารัตนิติซึ่งก่อนอื่นเนี่ยนะคะทางรายการต้องขอถามถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของเรื่องราวกวีตำราแมวกันก่อนนะคะว่ากวีนิพนธ์ฉบับนี้ค่ะสำคัญอย่างไรคะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรครับผมสำหรับตำราแมวประจำวัดบวรนิเวศวิหารมีชื่อว่ามัชชารนิตินะครับเป
1: ็
2: นตำราที่เรียกว่าเก่าแก่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นตำราที่เรียกว่ามีวันเดือนปีในการแต่งอย่างชัดเจนนะครับคนแต่งนะครับผู้แต่งหรือผู้นิพนธ์นะครับก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลุงกรนะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่2ของวัดนะครับดังนั้นเราก็จะเรียกหนังสือหรือว่าตำราฉบับนี้อย่างลำลองว่าตำราแมวฉบับกรมพระยาปวเรศนะครับแต่ว่าความพิเศษของตำราแมวฉบับนี้เนี่ยนอกจากที่ผู้แต่งจะบอกว่าตัวเองเป็นใครเป็นคนแต่งเมื่อไหร่แต่งที่ไหนแล้วสำคัญก็คือว่าแต่งในช่วงที่ท่านมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหารในช่วงแรกๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่านบอกว่าเป็นการรวบรวมความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับแมวที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็กระจัดพัดพลายหายไปตั้งแต่ครั้งกรุงแตกมารวบรวมลงในตำราแมวฉบับนี้ทั้งการเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้คุณแก่คนเลี้ยงแมวแบบไหนจะให้โทษกับคนเลี้ยงอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้คือประวัติความเป็นไปเป็นมานะคะพระอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ประพันธ์เนี่ยนะคะประพันธ์นี้เป็นภาษาอะไรคะอยากทราบเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวด้วยนะคะกวีนิพนธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอยากให้พระอาจารย์เนี่ยค่ะยกตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนสักนิดนึงอะค่ะ
2: ครับสำหรับตำราแมวฉบับนี้นะครับหรือตำราแมวฉบับกรมพระยาปวเรศเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือว่าท่านแต่งด้วยภาษาบาลีแต่งด้วยภาษาบาลีต้นฉบับเลยเนี่ยจะเป็นอักษรขอมภาษาบาลีดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเห็นตัวเล่มจริงๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเก็บรักษาอยู่นะฮะ
1: ยังมีต้นฉบับยังมีอยู่เหรอคะพระอาจารย์
2: ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่จัดแล้วก็จัดแสดงอยู่ที่ตึกมนุษยนาถวิทยาทานวัดบวรนิเวศวิหารนะครับต้นฉบับเนี่ยจะเป็นสมุดไทยนะครับคือสมุดที่เราจะเห็นแบบสมุดโบราณท่านดูละครบุพเพสันนิวาสอะไรก็จะเห็นสมุดแบบนี้อยู่สมุดไทยขาวนะครับเขียนด้วยอักษรขอมภาษาบาลีนะครับซึ่งท่านจะแต่งด้วยคำฉันหรือคำประพันธ์ที่เรียกว่าปัทยวัตรนะครับเหมือนกับที่เราสูตรเหมือนกับกรอน8นี่แหละแต่ว่าถ้าเราไปเห็นต้นฉบับเนี่ยเราจะดูรู้เรื่องได้เฉพาะภาพวาดเท่านั้นฮะ
1: เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าตัวอักษรต่างๆเนี่ยมันเป็นอักษรขอมครับ
1: ค่ะ
2: ดังนั้นเราจะไม่สามารถเข้าใจได้ถึงแม้ว่าจะอ่านได้ก็ต้องมาแปลอีกชั้นหนึ่งนะครับให้เข้าใจว่าผู้แต่งเขาพูดถึงเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะไม่สามารถแบบอ่านปุ๊บรู้ปั๊บได้ทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยทางวัดบวรนิเวศวิหารเรานะครับก็เลยได้เคยพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับมาเมื่อสักประมาณปี2559ครับก
1: ็
2: ร
1: ่
2: วม10ปีแล้วแหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนี้กลายหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นหนังสือหายากแล้วชื่อเรื่องหนังสือว่าตำราดูลักษณะแมวและนกฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลุงกรณ์ครับเนื้อหาเรื่องราวนะครับจะพูดถึงลักษณะแมวนะครับที่เป็นองค์ความรู้นะครับว่าแมวแบบไหนเป็นแมวดีควรเลี้ยงแมวแบบไหนเป็นแมวโทษไม่ควรเลี้ยงนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดถ้าเป็นแมวดีเนี่ยจะมีทั้งหมด36ชนิดครับผม36ชนิดส่วนแมวโทษจะมีอยู่อีก18ชนิดครับผม12ชนิดครับผมรวมทั้งหมด55ชนิด55ลักษณะนะครับซึ่งแมวพวกนี้นะครับจะมีรูปภาพประกอบทุกๆลักษณะเลยทั้งแมวดีและแมวโทษตัวอย่างนะครับท่านจะแปลแล้วแหละ นะครับว่าแมวตัวหนึ่งมีจุดด่าง5แห่งนะครับซึ่งจะด่างตั้งแต่จมูกนะครับที่ขาและเท้าลักษณะอย่างนี้จะทำให้ได้ตำแหน่งเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติมีภรรยามีสัตว์สี่เท้าสองเท้าแล้วก็ได้ทรัพย์เช่นนาสวนเงินทองเป็นต้นนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นลักษณะของแมวดี
1: ค่ะ
2: นะครับลักษณะของแมวดีส่วนแมวโทษนะครับแมวโทษท่านก็จะบอกว่าแมวตัวใดกินลูกของตน
1: อ๋อนี่แมวไม่ดี
2: กินลูกตัวเองแมวตัวนั้นเป็นกาลกิณีอย่างแน่แท้ผู้ใดเลี้ยงไว้อาวะมงคลทั้งปวงก็จะบังเกิดแก่ผู้นั้นลูกเมียก็จะตายสัตว์จะทำร้ายข้าทาสบริวารจะหนีหายวัวควายที่เลี้ยงไว้ก็จะสูญหายนะครับผมแล้วก็จะต้องเจ็บป่วยต้องราชธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะนั่นก็คือสรุปให้เห็นว่าแมวดีมีลักษณะเป็นแบบใดแมวไม่ดีแมวที่ให้โทษเป็นยังไงแล้วก็บอกถึงลักษณะที่ไม่ดีคือแบบไหนอย่างนี้หรอคะ
2: ใช่ครับผมซึ่งเหล่านี้นะครับเป็นวิธีการเป็นโลกทัศน์วิธีการมองสัตว์เลี้ยงของคนโบราณนะครับว่าคนโบราณเนี่ยนอกจากจะทำอะไรต่างๆอย่างมีสิริจะเห็นได้ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาทำอะไรนะครับเขาจะคิดเรื่องการเป็นสิริมงคลหรือว่าการทำแบบใดจะเป็นอัปมงคลก็จะหลีกเลี่ยงนะครับอย่างเช่นถ้าเรารู้จักเนี่ยคือแม้แต่กระทั่งการแต่งตัวเลยการแต่งตัวเนี่ยเราแต่งวันอาทิตย์ต้องใส่ต้องนุ่งผ้าแบบไหนวันจันทร์ต้องนุ่งผ้าแบบไหนซึ่งรายละเอียดเนี่ยถ้าใครได้เคยอ่านเรื่องนวนิยายเรื่องสีแผ่นดินของอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนไทยเราละเอียดละออละเมียดละไมกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตั้งแต่การแต่งตัวการจัดบ้านดังนั้นเนี่ยการที่จะรับเลี้ยงสัตว์เอาไว้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตสังกาด้วยเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าสัตว์โดยเฉพาะแมวเนี่ยครับคนไทยเราเนี่ยเราสังเกตพฤติกรรมนะครับว่าแมวอย่างไหนเลี้ยงแล้วเชื่องอย่างไหนเลี้ยงแล้วไม่น่าจะเชื่องก็ไม่ควรเลี้ยงนะครับดังนั้นคนก็เลยจะสังเกตพฤติกรรมของแมวเอาไว้นะเพื่อที่จะได้เลี้ยงไว้สำหรับเป็นมงคลแก่ตัวเองสำหรับตัวไหนที่ไม่เป็นมงคลเป็นอัปมงคลเราก็หลีกคนไทยสมัยโบราณก็หลีกเลี่ยงที่จะร
1: ับ
2: เลี้ยงก็คือไม่ถึงกับไม่เลี้ยงแต่ว่าไม่ให้นำเอาเข้าบ้านหรือว่าไม่เอาขึ้นบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่าคนโบราณเนี่ยจะแบ่งสัตว์ที่จะเลี้ยงบนบ้านกับข้างล่างไว้เลยนะแมวเนี่ยเราจะเลี้ยงไว้บนบ้านครับแต่ว่าสุนัขเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้เลี้ยงไว้บนบ้านนะฮะจะเลี้ยงไว้ที่ใต้ถุนบ้าน
1: ไม่เหมือนทุกวันนี้นะคะ
2: ไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับคนเลี้ยงพฤติกรรมคนเลี้ยงก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะฮะว่าสมัยโบราณเนี่ยเราเลี้ยงแมวไว้บนบ้านส่วนหมาเนี่ยเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านดังนั้นเนี่ยแมวเขาก็จะเดินเงียบๆร้องเบาๆแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
2: เป็นแมวคุณให้ลักษณะดีให้ประโยชน์ให้มงคลแก่คนเลี้ยงบางทีเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะสามารถนำเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆตามความเชื่อนะครับให้กับผู้เลี้ยงเลยด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นโลกทัศน์การมองหรือว่าเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนตั้งแต่สมัยของคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยนะครับซึ่งตำราแมวของสมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ได้เก็บเอาลักษณะของแมวนะครับมารวบรวมเอาไว้นะครับจากที่เคยกระจัดกระจายสูญหายไปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะนำมารวบรวมเอาไว้ในหนังสือเรื่องมัชชารนิติคำว่ามัชชารนิติก็มีความหมายแปลว่าแบบแผนแนวทางในการในเรื่องของแมวนะครับมัชชาระเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูนะฮะใครเห็นชื่อมัชชารนิติก็จะเอ๊ะสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรจนกระทั่งเรามาเปิดหนังสือเนื้อหาเลยถึงอ๋อเป็นรูปแมวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคำว่ามัชชาระแปลว่าแมวบ้านแต่ว่าอีกคำหนึ่งที่เราจะคุ้นเคยกันก็คือคำว่าวิลา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วิลา
1: วันนา
2: วิลาที่แปลว่าแมวกันอยู่ในทุกๆวันนี้เนี่ยครับจะแปลในภาษาบาลีจะแปลว่าแมวป่าครับ
1: ค่ะอ๋อตรงๆเลย
2: แมวที่ยังไม่ได้แมวที่ยังไม่ได้ฝึกอย่างดียังไม่ได้นำมาเป็นแมวเลี้ยงนะครับจะใช้คำว่าวิลาแต่ว่าถ้าเป็นแมวบ้านนะครับเลี้ยงแล้วเชื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็จะใช้คำว่ามัจฉาระหรือว่ามัจฉาครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะได้รู้ความหมายของมัจฉากันไปด้วยนะคะ
2: มัจฉาระ
1: ค่ะจะเหมือนตำราอื่นๆไหมคะที่ประพันธ์เอาไว้เนี่ยค่ะในส่วนของตำราแมวมัจฉาระนิติเนี่ยค่ะ
2: ครับผมตำรามัจฉาระนิตินะครับที่เราเท่าที่พบกันในปัจจุบันนี้นะครับจะมีอยู่2ฉบับซึ่ง2ฉบับนี้เหมือนกันเลย
1: ค่ะ
2: นะครับอีกฉบับนึงอย่างที่บอกแล้วว่าฉบับนึงเนี่ยเราเจอกันที่วัดบวรนิเวศครับผม
1: อ๋อวัดบวร
2: วัดบวรนิเวศวิหาร
1: ค่ะ
2: แต่อีกฉบับนึงเราไปเจอแล้วก็เก็บรักษาไว้อยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นก็ยังคงเป็นภาษาบาลีเหมือนกันแต่ว่าเขียนด้วยอักษรไทยแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ฉบับของวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยได้พิมพ์ไว้เมื่อปี2566นะครับน่าจะยังคงเหลือต้นฉบับอยู่ซึ่งทั้ง2ฉบับนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตำราแมวฉบับอื่นๆที่ตอนนี้เนี่ยครับกรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์นะครับได้รวบรวมเอาไว้พิมพ์เป็นหนังสือนะครับเรียกว่าเป็นตำราแมวไทยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าเก็บรวบรวมแล้วก็เรียบเรียงตำราแมวในเป็นองค์ความรู้ของคนไทยเนี่ยจากหลายๆที่นะครับมารวมเป็นหนังสือชื่อเรื่องตำราแมวไทยนะครับพิมพ์สีสวยงามนะครับก็มองให้เห็นความเปรียบเทียบนะครับว่าเรามีประเภทของแมวเนี่ยแล้วก็การสังเกตเรื่องสีสันวรรณะอะไรต่างๆของแมวนี่เยอะเลยนะครับคนไทยสมัยก่อนเป็นคนที่มีเวลาในการดูธรรมชาติอย่างแล้วก็สิ่งรอบๆตัวเนี่ยเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มีตำราแมวเยอะในส่วนของตำราของกรมพยาปวเรศเนี่ยนะครับให้จำนวนแมวทั้งแมวดีแมวโทษทั้งหมด55ชนิด55ลักษณะนะครับทีนี้พอมาถึงยุคต่อๆมานะครับปรากฏว่าไอ้จำนวนแมวที่มี55ลักษณะเนี่ยมาถึงสมัยต่อๆมาเนี่ยลดลงครับ
1: ทำไมอะคะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าการผสมพันธุ์ของแมวเนี่ยทำให้ลักษณะของแมวมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับผมเท่าที่เราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทำให้จำนวนของแมวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวดีเนี่ยเหลืออยู่แค่17ลักษณะเองจาก42
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับในขณะที่แมวโทษเนี่ยของกรมพยาปวเรศเนี่ยให้อยู่12ลักษณะนะครับพอถึงสมัยสักประมาณรัชกาลที่4ที่5นะครับที่ทำตำราแมวกันอีกเนี่ยในลักษณะที่เป็นคำประพันธ์ประเภทโครงเหลืออยู่แค่6ลักษณะนะครับจาก12เหลือแค่6ดังนั้นเนี่ยก็แสดงว่าแมวเนี่ยมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันแล้วก็กลายพันธุ์กันจนกระทั่งลักษณะของแมวเนี่ยมันสปีชีส์หรือว่าสายพันธุ์ของเขาเนี่ยค่อยๆแคบลง
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จับสังเกตได้จากตำราแมวเปรียบเทียบได้จากของกรมพยาปวเรศกับตำราแมวฉบับอื่นๆนะครับผม
1: ค่ะนะคะพอเราคุยถึงเรื่องแมวมาเช่นนี้นะคะพระอาจารย์นอกจากวัดบวรมีตำราแมวยังมีน้องแมวอยู่เยอะไหมคะใกล้เคียงอย่างวัดโพเนี่ยค่ะถ้าเทียบเคียงนะคะหรือธาตุแมวจะแวะเวียนไปเติมแมวที่วัดบวรอย่างนี้ได้ไหมคะสมัยนี้นี่ต้องบอกว่าธาตุแมวเยอะมากค่ะพระอาจารย์
2: สำหรับแมววัดบวรนะครับก็เรียกว่ามีกระจายนะครับเพราะเขาเดินทั่ววัดบวรเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตามกุฏิต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะในบริเวณวัดเท่านั้นนะครับตามกุฏิต่างๆก็จะมีพระอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์วัดนะครับเลี้ยงน้องแมวเอาไว้ประจำกุฏิดังนั้นเนี่ยถ้าไม่เป็นแมวที่จะอยู่บริเวณพระอุโบสถนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณนึงนะครับก็กระจายอยู่ก็จะอยู่ตามหมู่กุฏิของพระนะครับซึ่งเราก็จะมีคณะในวัดอยู่ทั้งหมด11คณะนะครับ11คณะหมู่12หมู่กุฏิดังนั้นเนี่ยรวมเป็น13ดังนั้นเนี่ยทั้ง13คณะเนี่ยก็จะมีแมวอยู่ครบเกือบทุกคณะเลยครับ
1: ค่ะไปที่ไหนก็เติมได
2: ้ไปที่ไหนก็เติมได้นะครับมีตั้งแต่คณะตำหนักคณะกุฏิคณะ สูงต่างๆคณะบรรจบเบญจมาคณะเหลืองรังสีที่อาตมาภาพทำนักอยู่นี่ก็จะมีอยู่นะครับก็รับเลี้ยงน้องแมวอยู่ทำให้เวลาไปศาสนกิจไปทุรงอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นห่วงเขาอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องฝากให้ญาติโยมที่อยู่ที่ประจำที่ตรงนี้หรือว่าผ่านไปผ่านมาช่วยดูแลน้องแมวด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะงั้นแสดงว่าไปเติมได้เลยที่วัดบวรนะคะ
2: สามารถมาได้ครับผมน้องแมวที่นี่ก็จะเป็นแมวแบบดูแลสุขภาพดีและไม่
1: ฉีดวัคซีนอะไรครบ
2: ฉีดอะไรครบถ้วนนะครับแล้วก็สะอาดนะ
1: ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะทีนี้จำได้ว่าเมื่อประมาณปี2566อะค่ะที่วัดบวรเคยจัดนิทรรศการพิเศษสัพพวิทยาในตำราแมวสมเด็จกรมพระยาปวเรศอันนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ทาสแมวแอบกระซิบถามมีโอกาสจัดอีกไหมคะนิทรรศการแบบนี้นะคะพระอาจารย์คะ
2: ครับผมก็ขออนุโมทนาขอบคุณทาสแมวทุกๆท่านนะครับที่สนใจกิจกรรมงานสัพพวิทยาในตำราแมวกรุงพยาปวเรศนะครับก็ตั้งแต่ปี2566เองนะก็มีโยมถามมาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ที่วัดจะจัดงานแมวอีกน
1: ะ
2: เป็นนิทรรศการที่เป็นกระแสตอบรับอย่างดีมากเลยครั้งนั้นก็ถือว่าได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจแล้วก็ทาสแมวต่างๆเนี่ยเยอะมากอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาท่านผู้ร่วมจัดทั้งหลายแล้วก็อนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่สนใจก็ต้องนำต้องขอเจริญพรว่าเดี๋ยวจะนำไปพิจารณาในการจัดงานจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยวัดบวรนิเวศวิหารก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่จัดอยู่เป็นประจำไม่ใช่แค่เรื่องแมวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่จัดเรื่องสัพพวิทยาในตำราแมวกรมพยาปวเรศก็สืบเนื่องมาจากการที่ เราจะเชิดชูผลงานแล้วก็เผยแพร่ผลงานของอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารนะครับโดยตำราแมวเนี่ยถือว่าทุกๆคนสนใจมากนะมาเวลาที่มาเยี่ยมชมวัดบวรนิเวศวิหารก็จะพอทราบว่ามีตำราแมวของกรมพยาปวเรศก็จะเข้าไปดูทันทีนะฮะ
1: ค่ะ
2: ว่าเป็นยังไงแล้วก็รายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรแต่ว่าก็อย่างที่อาตมาได้เจริญพรไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าทุกคนเห็นปุ๊บก็จะดูแค่ภาพอย่างเดียวเพราะว่า
1: อ่าน
2: ภาษาบาลีแล้วอ่านอย่างยิ่งเป็นอักษรขอมไม่ออกนะ
1: ค่ะนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอนิทรรศการอีกทีหนึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะวันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพระอาจารย์คะ
2: ครับผมเจริญพรครับคุณเตยครับ
1: กวีนิพนธ์ตำราแมวเนี่ยต้องย้ำนะคะเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สำคัญอีกด้วยค่ะในฉบับที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยนะคะก็คือมัชชารนิติเนี่ยต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบนะคะในส่วนของตำราที่ยังอยู่นะคะที่วัดบวรแล้วก็ที่วัดปากน้ำด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะฝากทิ้งท้ายหน่อยรายการของเรามีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาคือคุณทองหล่อประตูนินจากจังหวัดนครนายกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรายการสบายๆหลังข่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
3: กระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟอร์มอร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
7: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกนิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมี
3: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาแค่วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ให้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ซาบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการจุลภาษีบางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงเข้ามากแล้วชุดไทยของท่านนี่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
2: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
5: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลรธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมคุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอุ่นชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
6: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ท่านจัดการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
5: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
7: เมื่อวานมาแล้วรอบวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อวานฝนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็น่าจะคึกคักแล้วล่ะครับพูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตมป์ตราเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้ได้มากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
5: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำเนืองแน่นด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์พร้อมกับการประดับเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
8: ่นายวัชระไกรใสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
9: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิติน
10: ายอนันท์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
11: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารด้วยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
12: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนใหม่รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนไหมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอกินส์โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2และเป็นเกมที่1000ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2-2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1-5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4-0ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา6นาฬิกาทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกานิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา23นาฬิกาและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกากอล์ฟ LPGA รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม4อันเดอร์พา140ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจรีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นำเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวจากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรก ขณะที่โปรจีโนอาทยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70แต่สกอร์รวมอีเวนพาร์144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสารันจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่1ที่ LAMA

0: สิการทองจันทร์นำทัพร่วมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งอีก6คนโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่านักกีฬาชุดนี้มีศักยภาพไม่เป็นรองชาติใดสิ่งสำคัญคือการเร่งปรับปรุงจุดบกพร่องและเตรียมความพร้อมในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งขันหากทำได้ตามแผนมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองส่วนประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำหมูปิ้งนาวินปินทสูตรและใบปอถิตารีแก้วโอรันวสุทำผลงานโดดเด่นทั้งภูมิเซ่มาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่1-3ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันนี้คือวันที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังเดินทางอยู่ในประเทศจีนนี่เข้าไปสู่เดือนที่3แล้วนะครับคุณวิกรมคงจะไปสำรวจตรวจสอบประเทศจีนอย่างใกล้ชิดและมาเล่าให้แฟนคลับของคุณวิกรมและรายการโลกเปลี่ยนสีได้รับทราบต้องทักทายก่อนคุณวิกรมรู้สึกกำลังอยู่ในรถเดินทางด้วยนะสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่ายังกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไหม
1: ก็ใช่ไหมมันเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
2: ใช่ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
1: ้
2: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดี
1: เ
2: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
1: ้
2: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่สองสมัยใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โอ้น่าจะมีความสุขนะ
1: มากกว่าเป็นสมัยที่สามเหรอ
2: เป็นสมัยที่สามหรือสมัยที่สี่ได
1: ้
2: วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
1: ่
2: ผมคิดว่านะใช่ไห
1: ม
2: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
1: รูปของ
2: จอร์จวอชิงตัน
1: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงก์เหมือนนะแบงก์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
2: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
1: จอร์จวอชิงตันวางกฎกติกาไว้นี่ก็คงจะนะลำบากจอร์จวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพและเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงก์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแหละแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
2: เขากะจะรางวัลโนเบลไงคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเนี่ยทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บางเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อะ
1: อิหร่านนี่ต้อง9แล้วสิอันที่9แล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านจังฉะนั้นต้อง9แล้ว
2: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
1: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เอง ก้ด้วยครับยากลำบากแล้วยังไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
2: เนี่ยคนที่เขาเป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์หรอไห
1: มไม่มี
2: ไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้แต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นเราบอกว่าอ้าวยกตัวอย่างจีนนะ
1: ครับ
2: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุวิชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
1: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนกันไงสมมติไม่ใช่สีจิ้นผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีสุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็กตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเช็กก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเช็กตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
2: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
1: ก็อยู่ได้วันมานานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
2: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นนะจากเรียกว่าสมบูรณาราเศรษฐีราชใช่ไห
1: ม
2: ตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็กก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายเยอะไปหมดเลยนะเพราะความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่งเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณถุยชัย
1: ครับ
2: จีนก็จะเป็นยุโรป
1: จีนจะเป็นยุโรปมีแต่กันเป็น
2: มีประเทศเล็กๆเล็กๆมี30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นเอามาดูประเทศไทยไห
1: ม
2: ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณวิชัยว่าถ้าเราไม่มีรอห้าเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเรนเทนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
1: เ
2: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นรอห้าก็โอ้ยทำยังไงดีอย่างนั้นก็โอเคว่าจ่ายค่าเสียหายที่ว่าไปยิงเรือลื้อเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชัยลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีรอห้าเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะค
1: ุ
2: ณ
1: ชัยเราคงลำบากนะ
2: เนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีรอ9เนี่ยคุณสุริชัยคิดว่าประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
1: จากนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
2: ใช่ไหม
1: เวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
2: คุณสุริชัยเห็นไหมว่าเรานี่
3: เราเนี่ยอยู่ปากเหี่ยวปากกามาเราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามา
1: คุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
3: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์
3: เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอายกตัวอย่างอย่างลีกวนยูเนี่ยใช่ไห
1: ม
3: เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมล่ะคนแบบตั้งเฉาผิงเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มิฉะนั้นประเทศจีนจะไม่ได้เป็นอย่างนี
1: ้
3: เอ้าคนอย่างกับผู้บริหารอย่างกับวันนี้ที่เราเห็นมีเนี่ยเอาดูประเทศไทยถ้าไม่มีล.5เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราก็จะเป็นอย่างประเทศอื่นไหมว่าถูกตะวันตกนี่ยึดหมดอ่ะ
1: ใช
3: ่ใช่ไหมล.5เนี่ยท่านอุตส่าห์นั่งเรือนะไปยุโรปเนี่ยตั้งสองเที่ยวนะเที่ยวแรกไปรู้จักกับผู้นำของยุโรปตั้ง13ประเทศแล้วก็ครั้งที่สองไป15ประเทศแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็เอาพระโอรสอ่ะโอ้พระองค์เนี่ยตอนนั้นมีพระโอรสเยอะเอาพระโอรสนี่ไปเรียนในแต่ละประเทศเห็นไห
1: ม
3: นี่ไม่ใช่ไปก๊อปเขาอย่างเดียวยังส่งลูกหลานไปเรียนกับเขาอีกวันนี้ผมก็คุยโม้ไปนะผมชอบจะคุยโม้ไปว่าโ
1: อ้
3: ผมนี่มีความภูมิใจในประเทศไทยนะคุณสุริชัยว่าเราเนี่ยไม่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกฝรั่งมายึดครองผมพูดว่าฝรั่งนะแล้วผมก็ถามว่าในโลกนี่มีสักกี่ประเทศที่จะเป็นแบบประเทศไทยน้อยนะคุณนุชัยมองรอบๆไปอยู่ในเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่รอดเงื้อมือของฝรั่ง
1: นี่น้อยมาก
3: แต่พอล.5ของเราถ้าไม่ใช่ล.5ของเรานี่วันนี้เราก็เรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งไป
1: ใช่คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนี่ก็คือวิสัยทัศน์ในข้อที่หนึ่ง
3: วิสัยทัศน
1: ์แล้วก
3: ็ผู้นำของล.5เราม องเห็นมามองกันไกลอันที่สองต้องเป็นคนที่มีความสามารถคือการบริหารคนนี่จะต้องมีความสามารถในการบริหารคุณวิชัยบอกว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งแต่บริหารไม่เป็นเสร็จไห
1: ม
3: การบริหารนี่มีความสำคัญสูงสุดอันที่สองอันที่สามนี่ต้องเป็นคนดี
1: คนดี
3: คุณวิชัยเห็นไหมว่าพวกผู้นำในโลกนี้เนี่ยที่คนที่เอาแต่ได
1: ้
3: เอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ยใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคอร์รัปชัน
1: เ
3: ห็นไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีวิสัยถ้าเป็นคนบริหารเป็นนักบริหารแต่ทำไมเป็นคนไม่ดี
1: ไม่ดีโกงโกง
3: ไอ้คนไม่ดีนี่มันสารพัดอย่างเลยนะ
1: ท
3: ำคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคุณวิชัย
1: เ
3: ห็นไหมเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็มองหาประโยชน์ใช่ไหม
1: ใช่
3: อันที่สามต้องเป็นคนดีอันที่สี่นี่ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเพื่อหน้าที
1: ่
3: ของความเป็นผู้นำหน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษนะคุณวิชัยเห็นไห
1: ม
3: คือเหมือนคุณวิชัยนี่เป็นคนดีนะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไห
1: มพยายาม
3: เห็นไหมนี่ทำงานทำการไม่รู้จักหยุด ไม่รู้จักอะไรเนี่ยทำมาจนอายุขนาดนี้แล้วนี่เป็นคนที่รับผิดชอบนะดูแลอาซอดูแลลูกดูแลอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้นี่เป็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไห
1: ม
3: เพราะเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นแบบนี
1: ้
3: ถ้าผู้นำที่นะเอาแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบเวลาให้มาเป็นผู้นำก็จะต้องไปพักร้อน นะจะต้องมีอะไรกินที่แบบว่าต้องเหล้าวายขวดละเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีอาหารพาคาเวียจะต้องมีอะไรอันนี้ผู้นำอย่างนี้นี่แย่และอันสุดท้ายคือผู้นำต้องติดดินคนที่ชายดูอย่างวิโดโดเป็นไงติดปีแห่งความหลังเนี่ยวิโดโดนี่เปลี่ยนอินโดนีเซียไปเห็นไหมGDP โตตั้ง 6% เอ้าพอเปลี่ยนมาปั๊บนี่ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นไงอ่ะเจ๋งเลยไหม
1: ใช่ใช
3: ่เห็นไหมวิโดโดนี่เป็นคนติดดินไหมคุณที่ชายดูวิโดโดเนี่ยกองกองนะแต่เวลาทำงานนี่ไม่เลยนะเอา iPad มาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยนะผมฟังวันนั้นคุณลุงโรจน์อ่ะจากที่ SCG แกไปคุยกับวิโดโดมาแกคุยให้ฟังเลยนะ
1: แกว่า
3: แกบอกว่าเอ้ยผมไปนั่งคุยกับวิโดโดมานะเฮ้ยแกเอาไอ้นั่นมาตั้งเลยนะแกเรียกว่าเอ้ยแกเอาจริงเลย
1: เอาจริง
3: แล้วก็มีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งกับแกแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนั้นฟังเดี๋ยวนั้นสั่งเดี๋ยวนั้นเลย
1: ว้าว
3: ไม่ต้องมาอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังติดดินแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนดีคุณวิชัยเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอย่างกับอินโดนีเซียนี
1: ่
3: เขาก็มีอะไรอ่ะประชากรที่ยากจนมีเกาะเป็นหมื่นเกาะพัฒนาก็ยากแต่ดูอินโดนีเซียโตมากเลยวิโดโดคนไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเขาไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุดก็คืออินโดนีเซีย
1: แล้วก็พอถึงปัจจุบันล่ะผู้นำอินโดนีเซียโปรโบโวสเวนโตล่ะสามารถจะสืบทอดได้ไหม
3: แหมตรงนี้นี่คุณสุริชัยเห็นมาแกก็สร้างนโยบายประชานิยมใช่ไหม
1: เอออ
3: ะไรที่มันประชานิยมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพคุณสุริชัยลองคิดดูว่าคุณสุริชัยนี่จะแจกน้ำปลากับคันเบ็ดเนี่ยให้กับคนเนี่ยในคนคนเดียวกันเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะเอาให้ปลาไปเนี่ยประเดี๋ยวก็กินหมดละพอกินหมดมันก็หมดไปละใช่ป่ะแต่ถ้าแจกคันเบ็ดเขาไปเนี่ยเขาไปตกปลาได้เนี่ยเขาก็ไปตกอีกอ่ะเขาก็จะมีปลากินนะวิโดโดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่รักประเทศเขาเขาเอาวิสัยทัศน์เอาความสามารถในการบริหารแล้วเอาความเป็นคนดีนี่ขนาดเขาไปที่สิงคโปร์นะเขาส่งลูกเขาไปที่สิงคโปร์ตอนจบอ่ะเอ้ยเขาก็นั่งเครื่องบินพูดโดยสารขนาดเอคอนอมิกไปนะแล้วใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัว
1: อ
3: ันนี้วิโดโดเนี่ยและเวลาแค่สิบปีเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่า
1: อ
3: ินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
1: เยอะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถส่งต่อได้นี่ก็เป็นปัญหาเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถส่งไม้ต่อให้ผู้นำที่ดีต่อไปด้วยนะใช่ไหม
3: ก็อันนี้ไงประเทศจีนเนี่ยเขาทำได้ดีใช่ไห
1: ม
3: เขาต่อมาเพราะทำไมเขามีการวางแผนฝึกคนของเขาเขาดูคนอันนี้นะว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาฝึกอบรมมาและเขาผ่านโพลิตบูโรให้โพลิตบูโรนั้นเนี่ยมาลงคะแนนให้ว่าคนเนี้ยจะมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ไหม
1: ใช่
3: เห็นไหมมันมีขั้นตอนฉะนั้นจีนจะมีผู้นำที่มีความสามารถนะ ตั้งแต่โรงเรียนจนทำงานจนกระทั่งอะไรทุกอย่างฉะนั้นต่างกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงไม่มีประเทศไหนที่วันนี้นะเขาจะทำแบบจีนเพราะว่าทำไมระบบไง
1: ระบบ
3: ระบบเราเนี่ยประชาธิปไตยฉันก็ต้องมาจากเลือกตั้งฉันก็ต้องมาอะไรที่มาจากประชาชนแล้ววันนี้ดูสิจีนเนี่ยกับเวียดนามนะที่ระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการดูแลการจัดการผู้นำอย่างเป็นระบบของคอมมิวนิสต
1: ์
3: ดูสิวันนี้เขาโตกันยังไงอ่ะ
1: ใช่ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มตรงไหนล่ะถ้าไทยเราจะสร้างผู้นำรุ่นใหม
3: ่มันก็จะต้องมาจากเรามีเงื่อนไขเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยห้าหกข้อเอาเป็นเหมือนกับเป็นกรอบนะของการนะเลือกคนแบบนี้มาไอคนที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้อย่ามา
1: แต่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ามันยัง
3: ไงไม่หรอกวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจวันนี้นะคุณวิชัยกับผมเนี่ยเรียกว่าลุงแล้วนะลุงยุน
1: ลุงกรมลุงวิกรมนะ
3: ก็ถ้าเราวันนี้เราเข้าใจพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางได้ถูกแต่ปัญหาคือเราไม่ยอมเข้าใจเพราะว่าถูกผลประโยชน์มาบดบังผมถามคุณธวิชัยหน่อยได้ไห
1: ม
3: ว่าคนที่ไปเป็นนักการเมืองนะจะมีสักกี่คนที่เขาไปเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะเขาทุ่มเทเพราะเขาอยากเสียสละเพื่อจะทำให้กับประเทศและสังค
1: ม
3: นะส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศที่อย่างกับเรานี่แหละประชาธิปไตยคุณวิชัยคิดว่าใน100คนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะไปทำเสียสละเพื่อประเทศ
1: ใช่อันนี้ยากเพราะการเมืองนั้นไม่มีคุณภาพ
3: อ้าวแล้วทำไมสิงคโปร์การเมืองก็มีก็ทำได้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
3: เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะลีกวนยูนี่เขาวางลีกวนยูนี่เป็นนักกฎหมายนะเขาก็วางสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าประเทศไทยเรามาวางกฎวางระเบียบวางอะไรให้เป็นอย่างที่สิงคโปร์เขาวางกันล่ะคุณยังไงคิดว่ายังไง
1: ใช่มาอยู่ที่ต้องมีการวางระเบียบแล้วต้องมีการเอาจริงเอาจังปราบคอร์รัปชันและส่งเสริมการทำความดีต้องใช่ไหม
3: วันนี้นะผมถามคุณวิชัยหน่อยว่าประเทศไทยเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่เก่งโกงเก่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าใจร้อนคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่โกงเก่งกว่าคนจีนไหม
1: ก็มันความสามารถการโกงนี่มันไม่ใช่อยู่ที่เชื้อชาติประเทศชาติมันอยู่ที่โอกาส
3: เอ้ยแหมไม่มีทางเลยคนไทยเนี่ยจะไปโกงเก่งกว่าคนจีนได้ยังไงคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่จะโกงเก่งกว่าคนสิงคโปร์ไห
1: ม
3: โอ้จะดีกว่าคนสิงคโปร์อะไรต่ออะไรกว่าคนสิงคโปร์ไหมไม
1: ่
3: แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันไปตายที่ระบบระบบที่เขาลีกวนยูสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้ท
1: ุ
3: กคนในระบบราชการทุกคนเนี่ยจะต้องเสร็จในระบบ
1: ใช่
3: แต่ประเทศไทยนี่เหนือฟ้ายังมีฟ้า
1: โอ้โ
3: ห ระบบมันตั้งขึ้นมาแต่คนที่อยู่เหนือระบบคือก็คนที่เป็นผู้บริหาร
1: ใช่
3: อ๋อใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเราสร้างระบบมาเราไปก๊อประบบมาจากยุโรปนะกฎหมายอ่ะระบบอะไรต่ออะไรเราก็ไปก๊อปชาวบ้านมาคนที่มันทำนี่สิใช่ไหมเรามันไม่เคร่งครัดไม่จริงจังใช่เปล่า
1: ใช
3: ่แหมวันนี้เราก็เลยมาดูไงประเทศไทยเราไอ้ยาทำไมอ่ะ
1: ไอ้ยาม
3: ันไม่เจริญเท่ากับชาวบ้านก็เพราะอะไรเอ่ยนะวันนี้เราก็คงจะต้องมายอมรับได้ว่า ประเทศจะเจริญหรือประสบความสำเร็จได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้นำ
1: ถูกต้อง
3: การและระบบ
1: และระบบแล้วก็ผู้นำต้องสร้างระบบที่ดีขอบคุณมากครับวันนี้คุยเรื่องผู้นำได้เนื้อหาประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยุ่นแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนผู้ประกอบการสินค้าประเภทต่างๆจากทั่วประเทศพร้อมประชาสัมพันธ์ช่วยกันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมยอดจำหน่ายภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้มียอดจำหน่ายรวมกว่า147ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ปัญหายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
6: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิและนายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุชิตบุญชมสวทบึงการรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านยกระดับการบริหารสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเน้นย้ำบทบาทสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบาย CPD Drive สู่ความเข้มแข็งด้วยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมโอกาสนี้ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสนับสนุน27กลุ่มเกษตรกรจำนวน 10,576,000 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการผลิตและการตลาดพร้อมสนับสนุนเงินทุนแก่3สหกรณ์รวม18ล้านบาทเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมถึงการใช้ระบบบัญชีครบวงจรสมาร์ท 4M ยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาศประเสริฐนิรมลสวท.น่านรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ชัดเจ

เป็นศิลปินคุณภาพนะครับที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้เคยแล้วก็ร้องได้ทุกรูปแบบสำหรับเพลงทั้งสากลเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเราเคยจำได้ว่าได้มีงานคอนเสิร์ต3ตำนานเพลงเพื่อชีวิตแล้วนะครับคุณใหม่เจริญบุรันไปชมด้วยนะฮะเห็นว่ามีคอนเสิร์ตแล้วดูในเฟซต่างๆก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นศิลปินที่มากคุณภาพแล้วก็มีการเอนเตอร์เทนได้อย่างทุกรูปแบบเรียกว่าครบเครื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีละครเรื่องนั้นเนี่ยโอ้โหผมแกเล่นขาดจริงๆนะฮะเรื่องนำมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณสริศสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงของมอริเต็มนะฮะก็ถ้ามีโอกาสจัดทนดนตรีต่อไปครั้งหน้านี่ก็อยากจะจัดแบบอย่างศิลปินในรุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าพลังและการทำงานทางด้านหน้าเวทีเนี่ยเขาครับสุดจริงๆเลยฮะสุดติ่งจริงๆผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่ก็อาศัยดูทางเฟซทางคลิปต่างๆที่เขาส่งกันเข้ามาแชร์กันเข้ามาก็ได้เห็นนะครับเรื่องราวของศิลปินมากคุณภาพท่านนี้คอนเสิร์ตที่ผ่านไปส่วนของเราก็คุณภาพของเราก็ประมาณนี้ไม่อาจจะมากมายไปได้แบบโปรดักชันแสงสีเสียงแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายเพราะเรามีงบทางราชการที่จำกัดเราก็ทำได้ตามศักยภาพเท่าที่มีอยู่ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีของผมพิญญ์รุ่งสมัยนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วัฒน์วงสว่างเอกมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท่มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งมาก็มีเพลงส่งเข้ามาแล้วนะฮะหลายต่อหลายเพลงเดี๋ยวคงจะต้องค่อนข้างจะใช้เวลานะวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณรัศมีมณีจะเข้ามาเห็นเธอในเพจของเธอมีอาการบาดเจ็บไม่ทราบว่าไปวิ่งมาแล้วเกิดอาการอะไรบ้างไม่ได้คุยกันบ้างเลยวันนี้ที่ขอกันมาในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะฮะทั้งสหายเด็กฝั่งทนแล้วก็เพลงบูบูให้ตาไกลตีนจากคุณเป่าปอชิตตาจันทบูรณ์ขอปูจิวมันนังสตาร์ไวซีดโอ้โหสิง9518จากหัดใหญ่ไม่ได้เปิดเพลงของลูกชายของจะเพียนขาเหล็กนี่แหละครับก็นานแล้วแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณขอแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเอ๊ะเดี๋ยวเลยเพลงของใครวงนั่งเล่นเหรอไม่ใช่แก้มน้องนางขอเพลงของเขียนขายระวานิชใช่ไหมฮะอ๋อครับเพลงถึงเพื่อนด้วยนะครับเจ้าคุณขอหนาวน้ำตาโอ้เพลงนี้ไม่เคยได้ยินเล่นนานละเลขขาขอมาอย่าลืมมาหนังสือกันนะครับแล้ววันงาน26อ่านหนังสือไปแจกพี่น้องเราที่ขอมาในไลน์เมื่อวันก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนด้วยนะครับ40กว่าท่านแล้วก็จะมีซีดีธรรมะมาแจกด้วยนะฮะคำสอนของแม่เสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงคุณตู่ขอมาโอ้ไม่เคยได้ยินเลยน่านตรึงใจนะครับป้อมเจริญกรุงคนเหล็กถนนชีวิตนี่ขอมา2วันแล้วคุณจรัสแล้วก็ดอกไม้เมืองฮะพี่แอร์สุนทรีเบชานนท์นะครับครับกับเพลงที่มอบให้ในวันนี้สำหรับลูกทุ่งกันแล้วกันในฝันครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม23นาทีเดินทางกันกับถนนดนตรีในชั่วโมงแรกครับผมยศรุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจลักษณ์กัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาและคุณสุวิศวนัทควบคุมเสียงมีผู้ฟังที่ขอแหมลูกทุ่งก็เลยมาลูกทุ่งกันเยอะเลยน้ำตาจ่าโทอย่างนี้นะฮะจากหล่มศักดิ์อ๋อไม่มีของนังหงาขอฉันนังหงามีของคนอื่นเอาได้ครับต้องดูมีของใครคุณสวิตดูก็แล้วกันนะฮะก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับลูกทุ่งลูกทุ่งที่ทางเพื่อชีวิตก็ไปนำมาร้องคุณอ้อยเอเจวันนี้กลับมาฟังแล้วข้ามเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่มาชอบเพลงที่กำลังเปิดด้วยอ๋อไปดูมาเหรอครับโอ้สุดยอดสุดยอดเล่าให้ฟังว่างเป็นไงบ้างส่งมาทางไลน์ก็ได้ปอชิตา 91.75 สวทระยองชัดเจนดีมากไม่มีฝนแทรกครับขอบคุณครับระยองนี่อยากไปบ้านก้นอ่าวนะอยากไปเดี๋ยวเกษียณแล้วรวมเพื่อนๆที่เคยไปทำกิจกรรมที่ตรงทะเลตรงบ้านก้นอ่าวที่ระยองกันอยู่เสมอๆเมื่อสมัยก่อนที่ยังเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ก็รวมเพื่อนกลุ่มของเราพิเศษโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ที่เคยไปทำกิจกรรมนั้นที่บ้านคนอ่าวกันแทบจะทุกเดือนแต่ก่อนไปกันประจำนะฮะว่างมาไหร่ก็เอารถเอาลาหารถอะไรกันไม่ได้ไปโบกรถกันก็มีสนุกดีสวยดีตรงนั้นตรงก่อนทะเลสวยสวยมีชาวประมงที่เขาทำประมงพื้นบ้านก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็ไปอาศัยขอพวกเศษปลาเศษปูเศษอะไรที่เขาจับมาจากประมงพื้นบ้านแล้วเขาก็ไม่เคยคือปลาเขาก็จะเลือกตัวโตไปตัวเล็กๆเขาก็ทิ้งเราก็มาทำเป็นอาหารกันนะฮะออกทะเลสวยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะแถวนั้นชลบุรีชัดเจนครับไม่มีคลื่นแทรกขอบคุณครับก็คุณโบกี้ส่งเรื่องการฟังผ่านแอปมาด้วยนะฮะขอบคุณมากครับช่วยกันในไลน์ของถนนดนตรีมีสมาชิกกันไม่ถึงพันนาที900กว่าท่านยังไงก็มันสตันอยู่แค่ตรงนี้นะฮะไม่ขึ้นไปถึงถึงพันนาทีเอาให้ถึงพันหน่อยนะครับแล้วก็วันที่26เนี่ยถึงพันแน่นอนเพราะว่าที่จองมาพันท่านแล้วถ้าไม่ได้มาหรือว่ามาไม่ได้ติดธุระอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยในสัปดาห์หน้านี่แหละครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ถ้าในวันงานไม่ได้มาเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นหลังเวลา 5:30 น.ไปแล้วที่มารอที่หน้านะครับที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ที่เคาน์เตอร์จะมีของแจกเป็นซีดีธรรมะด้วยแล้วก็หนังสือดีๆด้วยนะฮะส่วนทางข้างบนนั้นก็จะมีรอบละ30ตัวสำหรับซื้อยืดถนนดนตรีไลฟ์ครับเขาชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งซึ่งก็จะเหลืออีก3ครั้งที่จะได้ทำหน้าที่กันแล้วก็ปิด

ในการเข้าชมไม่ว่าจะชมที่บนเวทีที่หน้าเวทีในห้องประชุมในห้องออดิโทเรียมจำนวน 1,000 ที่นั่งเต็มกับทุกรอบแล้วก็ทางสื่อโซเชียลของทางเพจต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและก็ทางถนนดนตรีด้วยแล้วกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทำตามวัตถุประสงค์ทุกบทประกาศแล้วแล้วก็รวมไปถึงนำเทปบันทึกมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่1วันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนถนนดนตรีทางวิทยุก็จะทำหน้าที่กันต่อไปถ้าทางราชการเขานะครับยังมอบหมายให้ทำหน้าที่ได้ต่อไปก็จะทำหน้าที่กันวันนี้ก็น้องเขยคุณรงศักดิ์นิยมทองก็มาเสร็จเครื่องหมายเครื่องมือเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเตรียมในหลังเกษียณที่จะภาคภาพยนตร์ภาคหนังซีรีส์แนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปทุกแนวนะฮะก็จะได้ภาคอยู่ที่บ้านก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราก็เป็นอาชีพนะฮะที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วก็ได้ไปภาคสารคดีภาคหนังทำมาหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองไปได้นะครับตลอดรอดฝั่งก็เหลือหนี้อยู่ประมาณ 900,000 กว่าช่วยขายที่ที่ปากธงชัยให้ด้วยแล้วกันนะฮะ11ไร่ที่พอทิ้งมรดกเล็กๆไว้ให้นะฮะใช้หนี้สหกรณ์อีก1ล้านนะครับที่ได้นำเงินมาทำงานให้กับทางราชการในช่วงเวลาที่ถนนดนตรีทำงานมา3ปีแล้วก็เหลือหนี้ไว้นะฮะคุณแม่เขาค้ำประกันอยู่ก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณราชการกันไปแล้วลาสาวแม่กลอง

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมามันเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:39 นาทีหมดรอบของเพลงลูกทุ่งแล้วเพราะว่ามีคนบอกว่าเพราะจึงจุงเบยก็ชอบกันเราก็เลยต้องขอยุตินะฮะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของทนดนตรีเราชอบแกล้งผู้ฟังครับก็ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรอยากฟังต่อใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะจริงก็พอดีเมื่อสักครู่ที่บอกขอเป็นของตาจะโทรที่นั่งอาจร้องหาไม่เจอนะครับเอาไว้คราวต่อไปจะให้คุณบุญประกอบเขาแบบลงเพลงไว้ให้เป็นลูกทุ่งมากๆกันแล้วกันพอดีไม่ได้ค่อยได้เปิดลูกทุ่งหรอกครับแต่ว่าก็มีเพลงเพื่อชีวิตที่เขามาร้องหรือศิลปินอย่างคุณใหม่เฉลิมบุระมาร้องก็รู้สึกว่าเขาร้องได้ดีแล้วก็เขามีคอนเสิร์ตอยู่ที่ผ่านมาก็เลยคุยถึงตรงนี้อยู่นะฮะวันนี้คงใส่คุณรัศมีไม่ได้เข้ามาแน่นะครับคุณอดิเรกส่งเพลงป่าปูนรักแม่คำสอนของแม่เนี่ยเสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงมาให้ฟังยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงก็สารวนอยู่หน้าใหม่อยู่ตรงนี้รักเดียวไม่พอจบเพลงฮาปอชิตาน้ำตาจาโทพร้อมจินตนาการตั้งใจเพลงที่มากครับพร้อมจินตนาการคุณเลขานะครับคุณสาวรสบอกเพราะจุงเบยสวัสดีคุณพิญโยและทุกคนขอเพลงคนกับหมาป้าต่อยนะฮะครับขอบคุณมากครับว้าวรบกวนขอเพลงในฝันอ้อจัดให้แล้วนี่นะครับแล้วก็คุณเจ้าคุณบอกมนแต่เนอร์ครับอ้ายคุณมนบางนาเพลงเพราะค่ะบ่ายโมงที่26มิถุนายนศุกร์นี้พบกันนะฮะคุณเลขาฟังทาง YouTube เสียงชัดเจนมากนะครับแล้วเพื่อส่งต่อสแกนให้เข้ากลุ่มได้ง่ายขึ้นอ๋อได้ครับเรื่องในไลน์ใช่ไหมครับสมาชิกในไลน์ได้ครับดีครับจะได้เพิ่มสมาชิกเพิ่มยอดให้เยอะๆขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่912ท่านนะครับวันที่26ก็มานะฮะวันที่26เขาให้นักงานร้องสดเลยดิอาจารย์โทเนี่ยกำลังเรียงคิวเรียงเพลงกันอยู่ครับทั้งคาราวานน้อยนะฮะแล้วก็ลูกชายพี่ก่อเขตด้วยที่อยู่ในวงคาราวานน้อยเป็นมือกลองเมื่อวันที่ไปงานศพของสามีพี่ฟองสรันจมนจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เจอพี่ก็เขตได้คุยกันนะครับบอกว่า ซ้อมกันบ้างหรือยังแล้วก็บอกว่าลูกไม่รู้ซ้อมหรือยังนะฮะก็เขาน่าจะซ้อมกันแหละครับเพราะว่าพันตึมเขาก็บอกว่าเขาจะเล่นก่อนคิวก่อนพ่อนะครับก็วงวัยรุ่นก็จะเล่นก่อนนะฮะดังนั้นก็วงวัยของเรา นะครับส่วนดวงดาวเดียวดายก็คงจะมีเพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงดีๆหลายเพลงกันแล้วค่อยๆทยอยเปิดแล้วก็เหมือนกับมีผู้ฟังที่ขอเพลงของเขียนไขแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะนั้นเพลงเนี่ยแก้มน้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เคยได้เปิดตัวด้วยเพลงแก้มน้องนางแดงกว่าอะไรใครเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะฮะสักครู่หนึ่งช้าจังโอเคเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะมีเพลงนี้หรือเปล่าครับ0816346452ครับกับเพลงเพื่อชีวิตที่คุณขอมาทั้งใน Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็ทาง0816346452ในคืนวันนี้นะครับกับเพลงหนาวน้ำตาครับ

เพลงที่คุณขอกันมาหลายวันแล้วผมไม่ได้จัดให้สักทีก็วันนี้ก็ได้โอกาสมอบให้งานของพี่อ้องสุรศรีที่คุณซึ่งเราก็เชิญพี่อ้องเอาไว้ในถนนตรีไลฟ์ในปีนี้แต่ว่าก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเวลาในการทำรายการตรงนี้ก็หมดลงแล้วในถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งก็จะได้ปิดอำลากันไปครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมเป็นยศรุ่งสมัยและเพลงที่คุณขอมาทางจังหวัดแพร่พระเนจรและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 นของวันนี
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 นโดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0ประตูต่อ0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1ประตูต่อ1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิรัสอัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา 2:00 น.อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา 5:00 น.และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปู่ลิมพัสสอนการรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยกระดับองค์ความรู้ทะเลไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาและวนศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมการฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างรอบด้านพร้อมรับมือกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก3ด้านสำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลไทยให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

กลับเข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณสริศสมนัตโคคุมเสียในห้องส่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงส่วนผมอยู่ที่บ้านที่หนองแฉมเพชรเกษม79ก็ทำหน้าที่กันพร้อมออกอากาศด้วยทั่วประเทศนะครับการส่งทางด้านสัญญาณเน็ตไปให้ที่ห้องส่งแล้วก็จัดรายการอยู่ที่บ้านได้หลังเกษียณก็จัดรายการที่บ้านต่อแล้วก็ภาคสารคดีภาคหนังที่บ้านนี่แหละครับก็อาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนบ้างเป็นบางครั้งคราวแต่ก็อาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยแต่ว่าถ้าที่ทำงานคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทำหน้าที่กันอีกแล้วใน4เดือนข้างหน้านี้นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452นกขาไฟกวีศรีชาไรน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกักสาวสุราษฎร์น้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ว่าปลายปีก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ครั้งคุณขอมาแล้วผมก็เลือกให้ด้วยตอนนี้เป็นที่ขอมาทาง Google Form กับเพลงสหายและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นักเดินทางทั้งหลายก็ส่งข้อความมาเข้ามาเพลงเพราะครับคุณเจ้าคุณเขาก็ฟังอยู่ที่เชียงใหม่เพลินดีนะฮะแจ้งบอกว่าขอบคุณครับอ้ายเพลงนี้นั่งบนดอยฝ่อหมอกลอยไปลอยมาชื่นใจขนาดเนื้อครับอ้ายแน่นอนนะครับถ้าเราฟังอยู่ในบรรยากาศที่เพลงก็เพราะๆซึ้งๆนะครับเบาๆสบายๆมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวก็นั่งจิบอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้อารมณ์เคลิ้มเพลินๆนั้นไปเช่นเดียวกันนะครับก็มีความสุขไปนะฮะก็เสียงเพลงเหล่านี้ก็จะได้ช่วยกล่อมเราในเรื่องของจิตใจเรื่องของพลังกายใจที่เรานะครับได้เหนื่อยไปจากการทำงานเราก็จะได้พักผ่อนจะเป็นสิ่งที่เราบรรเทาความเหนื่อยล้ากันได้เราก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ทำหน้าที่กันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีส่วนทนดนตรีไลฟ์ก็จะให้ความสุขความบันเทิงนะครับแล้วก็สาระเรื่องราวต่างๆที่ศิลปินได้ถ่ายทอดให้เป็นประจำทุกเดือนละครั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นังหาจะมาถนนดนตรีตลอด3ปีเราไม่เคยขาดสำหรับตำนานของผู้ชีวิตการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของคาราวานและวันที่26นี้ก็จะเป็นตำนานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเดินทางของนังหา78ปีจุดพักของนักเดินทางกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยด้วยนะครับชมฟรีมีเสื้อแจกมีซีดีธรรมะมีหนังสือดีๆแจกก็ยังมาจะแย่งที่กันได้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าจะมาแบ่งเรื่องความไม่เท่าเทียมอะไรกันในการเข้าจองที่นั่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เพราะว่า

ัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและ6สิงหาคมนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮน่าก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮน่ากันครับเดินทางด้วยเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formที่ขอมาและทาง0816346452จากภูผาถึงทะเลและลำธารที่ขอมาจากสมุทรปราการครับ

0: คุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: คือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นๆแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างเยี่ยมยนต์เป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์หนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:41 PM นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและคุณสุริศ สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ขอมาจากจังหวัดสมุทรปราการมอบให้แล้วลำธารก็มีอีกหลายเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในคืนวันนี้แต่บางเพลงก็จัดให้ในคืนวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเพลงนี้เนื่องจากเห็นข่าวที่เขาทำรถไฟก็ทำอุโมงค์ไปสำหรับทำรถไฟแล้วถล่มที่ดอยหลวงก็เลยได้ถึงดอยหลวงเชียงดาวเดือนเต็มดวงครับ

0: ศิลปินที่เดินทางกับนักงานคารวานแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวของนักงานคารวานในการเดินทางร่วมกันมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับป้อมเจริญกรุงในวันที่26มิถุนายนทนดนตรีไลฟ์ป้อมเจริญกรุงนำหนังสือมาจำหน่ายและแจกหลายเส้นผมยังคิดว่าจะให้ป้อมลงมาร้องเพลงให้กันสักแบบเปิดหมวกข้างล่างสักหน่อยก็แล้วกันดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากคุณตู่แล้วก็หลายเพลงที่คุณส่งข้อความมาในไลน์โดนในคืนวันนี้นะครับท่านคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็หลายต่อหลายคนที่ชื่นชอบกันครับน้ำชาผมหมดหลังแน่ๆครับเพลินเพลินไปกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดให้ทั้งเสียงเพลงแล้วก็กิจกรรมต่างๆข้อมูลข่าวสารของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวที่ประทับใจต่างๆที่เราจะได้ถ่ายทอดกันมา31ปีของการเดินทางของทนดนตรีผมพิจิตรุ่งสมัยนะครับพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรกิจและกัญจนันท์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติแท้มณีมฤภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสุวิทย์สมนัดควบคุมเสียงเราปิดท้ายกันชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาในเกินฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งเข้ามาให้นะครับปูชิวครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีกันครับ
1: รักแท้แน่จริง

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
5: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวพลีรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
6: พลตำรวจตรีธินกรรมารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับแจ้งเหตุสืบสวนเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีม้าและติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการถอนหรือเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ต้อง หาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองทองโต๊ะโมะเพื่อเร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่าและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกการป้องกันการลักลอบบุกรุกเหมืองทองโตโมที่ประชุมมีมติให้ปิดทางเข้าถ้ำเหมืองทองรวม5จุดภายใน15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการนำเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมายประเด็นที่2การจัดการปัญหาสัตว์ป่าสำหรับปัญหาช้างป่า6เชือกที่มี1เชือกเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรในตำบลภูเขาทองจังหวัดได้วางแนวทาง3ระยะคือการผลักดันช้างกลับเข้าสู่ป่าการกำหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ให้ชัดเจนและการสร้างแหล่งอาหารในป่าลึกประเด็นสุดท้ายคือการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยววัดภูเขาทองผู้ว่าสั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่ชื่อสั้นที่สุดเลยในศิลปินท่านนี้จะมีเพลงที่ยาวชื่อจำไม่ได้เลยนะครับแต่ละเพลงมีเพลงนี้แหละจำได้จะใดเนี่ยนะครับของดวงดาวเดียวดายก็เริ่มนั้นในต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงเขาก็ประมาณนี้กวีดนตรีก็แบบนี้นะฮะก็น่ารักดีแล้วก็งดงามดีนี่คือถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมเป็นดวงรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีผู้ฟังที่ขอแบบเพลงเร็วๆอย่างเช่นเพลงราชันฝันสลายนะครับตรงนี้ก็ยังต้องเป็นเพลงช้าๆเพราะอยู่ในช่วงของการได้แสดงความอาลัยแล้วก็ในสำเร็จในพระกรุณาธิคุณนะครับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีนะครับมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาทาง0816346452ไม่แน่ใจว่าหลับไปหมดหรือยังนะครับก็ดีแล้วครับกล่อมกล่าวกันไปแบบนี้นะฮะในช่วงดังดึกๆอากาศก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกที่ไหนหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ตกที่หนองแขมนะครับแต่ไม่ร้อนนะฮะแต่มีเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องนี่มันเหมือนกับรอคอยว่าฝนจะโปรยปรายลงมานะครับกับบรรยากาศของชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเพราะเธอวงนั่งเล่นและที่ชัยเดชครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่ถ้าก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานน้องนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนแล้วเลย

ันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันจะ

ำลังดูเพลงที่คุณขอเพลงของน้าหมูมากำลังดูเช็คในไลน์ไปผมหาไม่เจอว่าขอกันมาตอนช่วงต้นๆนะครับว่ารู้สึกจะอ่านเห็นจะมีขอน้าหมูอยู่เพลงหนึ่งจะเพลงอะไรเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นึกว่าหลับไปแล้วเลยโทรแจ้งมาบอกว่ายังไม่หลับค่ะยังฟังอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะก็อีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เราทำรายการเพลงเพื่อชีวิตมาตลอด31 ปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แต่ไม่ใช่ทนดนตรีทางภาพวิทยุนะครับภาพวิทยุก็ยังทำหน้าที่กันต่อตามที่ทางราชการเขาให้โอกาสมาก็จะทำหน้าที่กันให้ไปจนถึงสุดทางไม่รู้ว่าจะสุดทางเมื่อไหร่จะเป็นจุดพักของนักเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็ทนดนตรีเราก็ยังเดินทางต่อไปกันเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้ก็จะไปทำตรงนู้นจากตรงนู้นก็ไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะมีทางช่อง YouTube ทางช่องโซเชียลอื่นๆอีกด้วยนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ทางศิลปินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อยู่ในป่าเขาเพลงปฏิวัติเพลงอะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงานในป่าเขาหรือว่าเพลงที่เคยหลงลืมกันไปหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้องนะครับก็เราจะเริ่มด้วยนางอ่ะก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานหลักของบทเพลงเมื่อชีวิตกันเลยนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดทั้งงานของคาราวานที่ทำให้คนรู้จักกับเรื่องของบทเพลงเพื่อชีวิตและการเดินทางการต่อสู้ของชีวิตของผู้คนอยู่มากมายนะครับเพลงที่ขอมาทางคลองแปดมาใหม่นะฮะหลับหรือยังครับยังไม่หลับก็ฟังเพลงพินของนวองอะไรกันครับ

กำลังหาว่าที่ขอเพลงของน้าหมูชื่อเพลงอะไรยังหาไม่เจอเลยเราเจอที่คุณขอคุณเขาจะเยือกกับเมาไม้ใต้เงาจันทร์ของนิดไลสื่อคุณเป็ด ND91 นวลนาริศเหรอครับ91หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคุณสาวรสขอทันน้อยไอ้ดันไข่นะฮะดูในไลน์แล้วทำไมหาไม่เจอครับวิศวกนี้ขอแม้เราจะไม่พบกันอยู่ในคิวเพลงด้วยครับคุณเป็ด ND91นะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนักงานซ้อมคือทุกครั้งอะที่เวลาคารวานที่นักงานมานี่ก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดคิวเพลงได้เลยบางทีก็เขียนเพลงมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเพราะน้าเขาจะตามอารมณ์นะครับบางทีเขียนเพลงไปเนี่ยหรือว่าแค่น้าก็ส่งเพลงมาบางทีก็ไม่ได้ตรงตามนั้นแล้วก็นอกสคริปต์อยู่เสมอเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของน้าเขาเนี่ยนะครับเวลาทำงานด้วยกันก็จะรู้เลยว่าฉะนั้นไม่ต้องไปเตรียมเขียนสคริปต์อะไรไว้มากมายเพราะว่าน้าเขาจะตามเรื่องของบรรยากาศอารมณ์แล้วก็สิ่งที่นำพาไปแล้วบางทีก็นึกไม่ออกกับเพลงนั้นๆนะฮะก็ตามสภาพนะครับแต่มีหลายเพลงที่เวลาเราขอไปเนี่ยน้าเขาจะเล่นให้นะครับก็จะลองดูแน่ๆนะฮะว่าที่ขอไว้คุณป้าต่อยนะฮะไม่หลับนะครับเราฟังอยู่

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในการเดินทางของถนนดนตรีก็เจอแล้วนะฮะป้าต่อยขอเพลงคนกับหมามาในไลน์แต่ว่าก็คงต้องพอดีเพลงจังหวะเร็วๆสนุกจังหวะมันก็จะขึ้นโครมนี่จะไม่ค่อยได้นำเสนอกันนะฮะก็จะอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องแสดงความอาลัยอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับพอดีเป็นเพลงแทนแล้วกันนะครับเป็นเพลงของน้ำหมูพงเทพแล้วกันเพลงเมื่อเร็วเกี่ยวรวงแล้วก็ช่วงท้ายนะครับในวันนี้ก็จะพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่26นะครับในทนดนตรีไลฟ์สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนจองที่นั่งกันไว้แต่ถ้ามาไม่ได้นะครับหรือติดภารกิจใดๆรีบแจ้งด้วยนะครับเพราะท่านอื่นๆที่เขารอกันอยู่อยากจะเข้าชมก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวส่วนท่านที่จะมาหน้า งานเลยนะฮะก็มากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอที่ยกเลิกไม่ได้มาก็จะได้ปล่อยให้ท่านที่มาทีหลังหรือว่ามาที่หน้า งานได้เข้าชมกันแล้วแบ่งปันกันเรามีหน้าที่อยู่ประมาณพันกว่าที่นั่งก็แบ่งปันกันอารมณ์อร่วยให้กันแล้วกันแล้วก็มีพื้นที่เล็กน้อยด้านหน้าให้เซิงเต้นกันพอสนุกสนานแต่ที่ด้านข้างในข้างในก็นั่งฟังกันนะฮะไม่บังกันนะเป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาก็สู่ปีที่3ของทนดนตรีและอีก3ครั้งที่เราจะได้ยุติแล้วก็ล่ำลา กันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนในทนดนตรีทางวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางในอาทิตย์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยพร้อมด้วยทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัชรมงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและวันนี้คุณสุริศสมนัตควบคุมเสียงผมมีเพลงต่อจากเมื่อเรียกเกียวรวงเนี่ยทุกครั้งในเพลงนี้จะให้ในช่วงของผู้ที่เขาเกษียณราชการนาวทิวาสารจุธาเขียนเพลงนี้ดีผมชอบนะครับกับความหมายที่เราก็จะต้องปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างกันไปนะครับที่สุดของคนนะครับและเราก็จะมอบสองเพลงนี้เป็นการปิดท้ายทนดนตรีในคืนวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีกลับมารับใช้คุณใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ามผมว่ามีอุดมการไหมผมมีผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการผมแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่2ก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็กระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข็งแกร่งได้

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

จะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมะรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมะรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยโดยการจะนำประเด็นข่าวสารทั่วไปหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจใดๆมาพูดคุยดูซิว่าจะมีประเด็นธรรมะใดๆที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างวันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคุณสมบัติครับ
0: เป็นประเด็นข่าวสารนะครับมีไฮโซท่านหนึ่งนะครับที่โซเชียลเนี่ยเขายกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะคุณแม่ผู้ชายที่ถูกยกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะครับคือแง่มุมตรงนี้เนี่ยเขาออกมาเปิดใจไฮโซท่านเนี่ยนะเปิดใจทั้งน้ำตาสะท้อนปัญหาภายในบ้านนะครับบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายมาจากกรณีที่ถูกคุณแม่แท้ๆเนี่ยฟ้องร้องขับไล่เพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ฟังท่านนี้ฮะคุณไก่เนี่ยก็นึกถึงเมื่อวันพฤหัสที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ฟังสิงคาลักกสูนะครับตามอ่านนะครับตามไปอ่านนะตอนท้ายกล่าวไว้ว่าการให้1เจรจาไพเราะ1การประพฤติให้เป็นประโยชน์1ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายในคนคนนั้นตามควร1ทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แลเป็นเหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่ถ้าธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซมารดาและบิดาไม่พึงได้รับสำนับถึงหรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรนะครับและต่อด้วยครับว่ายกตัวอย่างที่เกาหลีใต้มีกฎหมายใหม่นะครับกฎหมายเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้พ่อแม่รวมถึงก็คือพ่อแม่นั่นแหละฮะคิดได้เลยทอดทิ้งลูกได้รับมรดกจากลูกอีกต่อไปกฎหมายนี้รู้จักในชื่อกฎหมายคูฮารามีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีจะมีผลบังคับใช้ในปี2020นะครับปีนี้มีผลบังคับใช้แล้วต้นปีนี้นะครับคำถามคือว่าในฐานะบุตรควรวางจิตและปฏิบัติต่อมนุษย์คุณแม่อย่างไรเมื่อไม่สามารถฝืนความรู้สึกให้รักและนับถือได้ครับ
1: อย่างผมในข้อนี้มีหลายประเด็นเลยแล้วประเด็นเรื่องธรรมะที่คุณไก่ท่านผู้ถามเนี่ยยกขึ้นมาก่อนแล้วก็คือข้อมูลที่มาจากสิกขาลักษณ์แต่สิกขาลักษณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีเด็กหนุ่มคนนี้ก็เพิ่งแต่งงานด้วยแล้วก็พ่อเนี่ยเพิ่งตายคุณพ่อเนี่ยเพิ่งเสียคุณพ่อของนายสิกขาลักษณ์เนี่ยนะก็มีศรัทธาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเลยคือระดับที่เราเป็นโสดาบันขั้นผลด้วยแต่ว่าลูกเนี่ยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยไม่สนใจธรรมะจะให้ทานใส่บาอะไรไม่เอาไม่สนชวนไปก็ไม่ไปแล้วทีนี้พ่อก็เลยโอ้ถ้าเราตายไปนี่แล้วลูกเราไปเจอเพื่อนชั่วนี่โอ้มันคงจะไปไม่ดีโอ้แล้วเราไปขนาดเป็นโสดาบันแล้วลูกเราจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปได้เรื่องที่ไหนแค่ก็เลยมาคิดคุณพ่อของสิกขาลักษณ์นี่นะมาคิดว่าเอ๊ะจะทำไงดีก็เลยทำเป็นอุบายเขาเรียกว่าความรู้ที่อยู่ในคำมือเนี่ยนะครับคำมือของคุณพ่อก็จะมีศัพท์คำนี้คำมือของคุณพ่อคือสิ่งที่ความลับที่คุณพ่อกำไว้ไม่ยอมบอกจนกระทั่งว่าจะตายพ่อเนี่ยก็คือคุณสมบูรณ์เคยดูหนังจีนไหมที่ว่าก่อนตายจะสั่งเสียอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคำสั่งเสียนั่นแหละทีนี้พอจะเอ็นกายตายปุ๊บสั่งเสียลูกเอาไว้แล้วตายไปเลยคำสั่งเสียของคุณพ่อตรงนี้เป็นที่บอกว่าติดอยู่ในใจของนายสิกขาลักษณ์มากนั่นคือพ่อเขาบอกว่าลูกให้บูชาทิศนะให้บูชาทิศบูชาทิศนี่คือคำนี้จำแม่นเลยบูชาทิศเหรอก็คือต้องกราบทิศไหว้ทิศอะไรอ่ะวางงี้ทิศนี่หมายถึงทิศทางเนี่ยอีตาคนนี้ก็เลยแบบถือเอาตามนั้นเลยแบบที่พ่อบอกเนาะว่าตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บแกก็อาบน้ำเรียบร้อยหวีผมเรียบแป้แต่งตัวงดงามพรมน้ำหอมต่างๆเสร็จปุ๊บออกมาด้านกราบไปข้างหน้ากราบไปข้างขวากราบไปข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างๆกราบพ่อบอกให้บูชาที่แกก็เลยทำอย่างนี้
0: ครับ
1: ทีนี้ทำไมพ่อถึงสั่งไว้อย่างนั้นนี่คือคำสั่งเสียก่อนตายเพราะว่าพ่อของนายสิกขาลกะเขารู้นะพระพุทธเจ้านี่เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่เคยจะแบบจะโชคดีป่านนี้เนี่ยหรอไหมพระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันเนี่ยเดินบิณฑบาตเนี่ย
0: โชคดีมาก
1: แต่ลูกเขาไม่ยอมใส่บาตรไงเข้าใจไหมเขาก็เลยโอ้ยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างไรก็ตามพอลูกออกไปบูชาทิศตามคำสั่งของพ่อทุกเช้าทุกเช้านี่วันหนึ่งเจอกับพระพุทธเจ้าคุณสมบัติเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามเอ้าหนูน้องน้องทำอะไรเนี่ยโยมนี่ทำอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าบูชาทิศไงพ่อสั่งไว้ก่อนตายครับเอ้าเขาไม่ได้บูชาทิศกันอย่างนี้ท่านก็เลยสอนจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี่คือที่มาของพระสูตรนี้ว่าแล้วท่านสอนนายสิกขาลกะเนี่ยสอนเรื่องอะไรเราก็สอนเยอะเลยล่ะหนึ่งในนั้นก็เรื่องทิศทั้ง6แล้วก็คือข้อความตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพระสูตรผนวกเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาถาผนวกท้ายพระสูตรคาถานี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าคำกลอนที่แต่งเอาไว้สรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้เดี๋ยวนี้สรุปมันก็ได้พอประมาณนั้นก็คือจึงได้ธรรมะ4ข้อนี้ออกมาเรียกว่าสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4ในเรื่องของทิศที่เราจะต้องมีหน้าที่ต่อกันนะคือเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนว่าทิศทั้ง6ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงบูชาทิศเนี่ยคุณพ่อเขาสั่งไว้แต่ในอริยวินัยคือในคำสอนของพระพุทธเจ้าทิศนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเบื้องขวาคือครูอาจารย์เบื้องหลังคือลูกคู่ครองสามีภรรยาเบื้องหลังเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเบื้องล่างคือลูกน้องลูกจ้างเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สำหรับพระคือนักบวชทั้งหลาย
0: ครับ
1: ถ้าเรารักษาทิศทั้ง6ให้ดีได้เราจะไม่มีภัยจากทิศนั้นนะคำว่าภัยจากทิศนั้นนั้นหมายความว่าอันตรายนั่นเองเราจะกลุ้มใจเราจะกังวลใจถ้าคุณทำหน้าที่อันใดหนึ่งในทิศทางนั้นไม่ถูกต้องอาจจะมีภัยเราจะกลุ้มใจเพราะนั้นหมายความว่าอ้าวก็ถ้าเขามีปัญหากันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกก็แสดงว่าตัวลูกทำหน้าที่ทิศเบื้องหน้าไม่ดีตัวพ่อแม่ทำหน้าที่ทิศเบื้องหลังไม่ดีเข้าใจนะเออทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ดีอย่างสมมติสามีภรรยากันแล้ว
0: ครับ
1: สามีทำหน้าที่ของสามีดีภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาไม่ดีโอเคไหมสมมติเป็นอย่างนี้นะสมมติอย่างนี้ลูกทำหน้าที่ของลูกดีแต่พ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ดีสมมติเป็นอย่างนี้เพื่อนทำหน้าที่ของเพื่อนดีฉันทำของฉันดีแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งมันทำไม่ดีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีปัญหากับทิศนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเขาจะมีปัญหาของเขาเองตรงนี้เราต้องตั้งจิตไว้อย่างนี้เราต้องตั้งจิตว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณทำไม่ดีฉันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วก็จะหมายสมมติลูกทำหน้าที่ของลูกลูกทำหน้าที่อะไรเอาก
0: ็แต่บิดามารดา
1: ใช่อยู่แล้วบิดามารดา
0: บิดามารดา
1: ใช่ทำตามหน้าที่รับมรดกอะไรต่างก็ทำไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่เช่นไม่คุ้มครองรักษาไม่ให้การศึกษาตามควรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็คือไม่อุปการะเลี้ยงดูว่าอย่างนั้นเถอะปล่อยให้ตามมีตามเกิดไม่ได้ทำหน้าที่ของบิดามารดาอย่างแท้จริง
1: ปัญหาคืออะไรก็คือจะมีปัญหากับคุณพ่อแม่เนี่ยจะมีปัญหาของตัวเองแต่ว่าคุณลูกเนี่ยเนื่องจากว่าลูกทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเราจะไม่มีปัญหาเราจะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอ้หน้าที่ของฉันจะไม่ได้ทำเราจะไม่เสียใจไงเราจะสบายใจในข้อนี้ว่าโอเคหน้าที่ของฉันจะได้ทำต่อให้เขาไม่ได้เปิดโอกาสให้ทำเราก็ทำได้ในรูปแบบที่เราทำได้นะเข้าใจไหมครูอาจารย์อย่างเช่นว่าเราทำบุญที่ท่านเวลาที่ท่านจากไปหรือเวลาที่ท่านยังอยู่เราก็ฟังเราก็ทำตามในส่วนที่ทำได้อย่างเงี้ยนะก็ทำหน้าที่ของเราไปเราก็จะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอเคฉันไม่ได้ทำเราจะไม่เป็นแล้วพอเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องภัยจากทิศทางนั้นเนี่ยจะเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าไว้แล้วหมายความว่าถ้ามีการสืบสวนสอบสวนหรือทำอะไรคือแน่นอนมันมีการกระทบกันนะถ้าบอกว่าไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขานี่ต้องมีการกระทบกันแน่ แต่ว่าภัยเนี่ยจะไม่เกิดตัวอย่างเช่นพระสามีภรรยาเนาะก็ถ้าฝ่ายภรรยาไม่นอกใจแต่ฝ่ายสามีนอกใจภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาแล้วแต่สามีไม่ทำหน้าที่ของสามีเอาไปเล่นสามีเนี่ยเดือดร้อนภรรยาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนเนาะไม่เดือดร้อนคือหมายถึงไม่เป็นภัยอ่ะแต่ว่าภาษาไม่ทบกันแน่นอนแหละเราก็อดทนเอาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอหน้าที่ของใครไม่ทำเนี่ยคนนั้นอ่ะมีปัญหาแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะไม่มีภัยเกิดขึ้นเราให้มั่นใจได้นะนี่คือเรื่องของที่ทั้ง6ในประการที่1
0: ครับ
1: ประการที่2ที่ท่านผู้ถามคือคุณไก่ยกขึ้นมาในที่นี้สังกัดวัตถุสีอันนี้ดีมากเลย The phrase ตรงเนี้ยสำคัญเลยข้อความตรงนี้บอกว่าถ้าไม่มีใครทำเครื่องนี้นะเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เนี่ยโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครมารดาบิดาก็จะไม่ได้อะไรจากบุตรบุตรก็จะไม่ได้อะไรจากบิดามารดาถ้าไม่มีทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้เขาเรียกว่าทำเครื่องคุ้มครองโลกก็คือหิริและโอตตัปปะหิรินี่ก็คือความละอายต่อบาปโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปมันจะทำให้โลกเนี่ยมันหมุนไปกับเคลื่อนไปได้อันนี้คือหลักใหญ่ๆเนาะสูง
0: ๆ
1: โดยรวมทีนี้พอเรามีหิริโอตตัปปะแล้วเราจะ take action เราจะกระทำจะทำยังไงเราก็จึงมาถึงธรรมะ4อย่างตรงนี้ที่ท่านยกขึ้นมาพอเรามีฮิริโอตตัปปะแล้วมีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วยังไงถ้าคนไหนควรแก่ทานเราให้ทาน
0: ครับ
1: คนไหนควรที่จะแก่สิ่งของเนี่ยเราเอาสิ่งของให้เขาแต่บางคนเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งของข้าวของอะไรฉันมีอยู่แล้วฉันมีมากกว่าเธอด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาไม่ได้ควรแก่ทานแต่เขาควรแก่ปิยวาจาไหมเราก็คือเจรจาไพเราะพูดดีๆกันหรือพูดดีๆกันพูดแบบว่าไม่ให้ทิ่มแทงกันคือจะเปรียบเทียบนะว่าให้เห็นส่วนต่างของชนอย่างให้ทานตรงข้ามกับให้ทานเนี่ยคือตระหนี่จะไม่ให้
0: ครับอ
1: ันนี้คือตรงข้ามกันเราก็อย่าไปตระหนี่เราก็ให้นี่คือสำหรับคนที่ควรแก่สิ่งของข้าวของเนาะแต่คนที่เขาไม่ได้ควรแก่สิ่งของข้าวของก็มีข้าวของอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วเนาะก็ควรจะเจรจาไพเราะนะพูดดีๆกันพูดดีๆก็ต้องมาเทียบเคียงกับอะไรที่มันพูดไม่ดีแต่พูดไม่ดีเนี่ยคุณสมบัติก็คือลักษณะว่าพูดแล้วมันกระเทือนใจเขา
0: ครับเหน็บแนมเจ็บปวดหัวใจทำให้เขารู้สึกไม่ดี
1: ใช่เนี่ยคำพูดประชดประชันต่อให้เป็นวาจาที่ฟังแล้วแบบไม่ได้มีภาษาพระขุนรามอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าวาจาหยาบ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนหอกเขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงไปซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มาในทุกรูปแบบคุณสมบัติไม่ใช่แค่คำพูดนะแต่ยังพิมพ์ข้อความใน Facebook
0: ใช่ครับ
1: แชร์สตอรี
0: ่คอมเมนต์แย่ๆบนโลกออนไลน์หรือโพสต์ลอยๆ
1: โพสต์ลอยยังรวมถึงสัมภาษณ์สื่อข่าวบางคนเนี่ยคนในครอบครัวกันนะไม่รู้เรื่องของกันและกันนะจนต้องได้อ่านข่าวรู้สึกพิมพ์
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้บางทีพวกไฮโซทั้งหลายรู้อีกทีนะฉันรู้จักข่าวรู้สึกพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็ไม่ใช่หนังสือพิมพ์แล้วก็เลยข่าวออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่
0: ออนไลน์จริงบ้างเท็จบ้างหรือจริงๆปนๆเท็จอย่างเงี้ย
1: มัน
0: สนใจนะพระอาจารย์ทำไมก็ไม่ทราบ
1: ก็เรื่องดราม่าไงเรื่องของคนอื่นเขาชอบสนใจก็เลยควรจะมีวาจาไพเราะถ้ามีวาจาไพเราะคำนี้คือไม่พูดเสียสีไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ควรเอามาพูดเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรที่ไม่ควรเอามาพูดคืออะไรถ้าพูดแล้วมันจะแตกกันอย่าพูดนั่นคือเรื่องที่ไม่ควร
0: ทะเลาะกัน
1: ใช่
0: เ
1: รื่องที่ควรจะเอามาพูดควรพูดเรื่องอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่มันจะสามัคคีกันที่มันจะลงกันได้แต่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าสมมติคนสองคนเขาไม่ชอบกันคนสองคนไม่ชอบกันนี่นะถ้าเปรียบเทียบกับพระอย่างเงี้ยนะคุณควรจะต้องหาเรื่องที่ลงกันได้เข้ากันได้มาพูดด้วยกันก่อนแล้วจึงค่อยพูดประเด็นที่เรายังลงกันไม่ได้อย่าเอาเรื่องที่ลงกันไม่ได้มาพูดกันก่อนไหนจุดไหนลงกันได้เรามาคุยกันก่อนมาเชื่อมกันก่อนต่อกันก่อนเสร็จแล้วอะไรที่มันไม่เคลียร์เราค่อยมาพูดจุดนั้นในภายหลังอันนี้คือลักษณะการเจรจาที่ควรจะเป็นอันนี้คือประการที่2ว่าใครไม่ได้ควรแก่ทานแต่เขาควรแก่ปิยวาจาเราควรพูดดีๆกับเขา พูดให้แบบว่าฟูใจพูดให้ชื่นใจร่าเริงใจอันนี้ประการที่สองถัดมาประการที่สามคือการประพฤติประโยชน์แล้วคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ว่าต้องการให้เราพูดดีๆกับเขามากเท่าไหร่ก็อาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ว่าการประพฤติประโยชน์นี่อาจจะสำคัญกับเขาแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาประพฤติประโยชน์แก่เขาอย่างเช่นคือมันจะแบ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะคือการให้เนี่ยคือคนสูงกว่ามอบให้คนต่ำกว่าก็ได้แล้วหรือเป็นโอกาสพิเศษคนต่ำกว่าจะมอบให้คนสูงกว่าก็ได้ในโอกาสพิเศษใดๆแล้วเจรจาไพเราะนี่คือจะลักษณะที่ว่าคนเสมอกันทั่วไปนะโดยทั่วไปเช่นคุณเอากับข้าวไปถวายพระเธอก็เอากุ้งมาฉันก็เอากุ้งมาแม้แต่ถ้าพูดว่ากุ้งของฉันเนี่ยออร์แกนิกนะกุ้งของเธอเนี่ยกุ้งเลี้ยงอันนี้คือวาจาไม่พูดหรอกว่า
0: เปรียบละเออ
1: ไม่ถูกอันนี้คือยกตนแล้วก็ดูแคลนของคนอื่นเออแต่เราควรจะพูดว่าโอ้โหกุ้งของคุณพี่น่ากินจังเลยผัดนี่ดูดีของดิฉันเนี่ยนึ่งเออก็เราก็ถวายพระเหมือนกันอย่างเงี้ยก็จะฟังดูดีเข้าใจไหมนี่คือเสมอกันไปหรือลักษณะที่ว่าเราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี่คืออันที่สามประพฤติประโยชน์เนี่ยช่วยงานหรือทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนนั้นอันนี้ก็ประการที่สามจะไม่ได้ว่าเป็นปิยวาจาละทีนี้การประพฤติประโยชน์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับพูดอย่างเดียวเพราะว่าการประพฤติประโยชน์เนี่ยบางทีเราต้องทำงานด้วยแล้วก็อย่างเช่นถ้าเราจะเตือนเพื่อนอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราเป็นคนไม่ดีชอบพูดอะไรนั่นนี่ไม่ดีกับครอบครัวอะไรเงี้ยเราจะเตือนเขาว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนั้นพูดดีๆดิคุณอย่ากินเหล้าดิคุณอย่าผิดศีลดิคือถ้าเราพูดเรื่องอย่าให้ผิดศีลกับคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยมันฟังไม่ไพเราะคุณโยนเขาจะฆ่ากันแล้วเขาจะขโมยกันแล้วเงี้ยเราบอกเฮ้ยอย่าทำสิมันไม่ดีเขาจะไม่พอใจนะ
0: โอ้ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเขาจะโกงอยู่แล้วเราบอกเฮ้ยคุณอย่าโกงดิโอ้ยเขาเล่นเราเลยล่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเขาจะทำอยู่แล้วเขาจะพิจิตร
0: เ
1: น
0: ี่ยไปขวางทางเขาซึ่งไม่ได้
1: ในทางตรงข้ามก็จริงนะอย่างเช่นว่าถ้าคนมีศีลเนี่ยแล้วมาชวนให้ผิดศีลเนี่ยอุ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยคุณพูดได้ไงเนี่ยก็จะไม่ชอบใช่ไหม
0: จริง
1: เพราะฉะนั้นสมมติเราเตือนให้เขาไปในทางดีเนี่ยแล้วเขาเป็นคนไม่ดีอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ปิยวาจาเข้าใจไหมคือเขาเป็นคนไม่ดีอยู่นะเขามีส่วนที่ไม่ดีอยู่ละแล้วเราเตือนส่วนนั้นของเขาว่าให้ทำดีสิเขาจะไม่ชอบเขาจะแบบว่าไม่ใช่ว่าเขาจะถือว่าวาจานั้นน่ะไม่ไพเราะแต่ขอโทษนะไอ้สิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะแต่มันจะเป็นข้อที่3ที่แยกกันกับเรื่องวาจาไพเราะไงวาจาไพเราะเราก็พูดอะไรเรื่องที่มันลงกันได้ก่อนแต่นี้พอส่วนไหนที่เขาไม่ดีเราก็ไปบอกให้เขาแก้นี่คือส่วนที่จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเขาไม่มีศีลพูดอะไรให้เขามีศีลดิเขาไม่มีศรัทธาพูดอะไรให้เขามีศรัทธาดิศีลศรัทธาจาระปัญญาเนี่ยเราให้เขาตั้งอยู่ตรงนี้ให้ได้ถือว่าเราประพฤติประโยชน์ประพฤติประโยชน์ในเรื่องสูงนี่คือศีลศรัทธาจาระปัญญาหรือประโยชน์ทั่วไปอย่างเช่นว่าไปทำจิตอาสาอย่างนี้นะไปช่วยสัตว์ในทะเลอย่างนี้นะทำมูลนิธิอะไรที่จะเพื่อสังคมอันนี้คือประพฤติประโยชน์อันนี้ก็ด้วยกันอยู่ในข้อที่3นี้แล้วก็ถ้าในบางเรื่องบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะให้เรามาประพฤติประโยชน์ฉันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเธอตรงนี้แต่ว่าให้วางตนเสมอกันก็ได้นะวางตนเสมอกันในธรรมทั้งหลายในคนนั้นๆตามควรนะก็มาวางตนเสมอกันก็คือหมายถึงว่าทักทายกันทั่วไปถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็เสมอกับเพื่อนหรือคนทำงานในที่ทำงานก็เสมอกันกับคนในที่ทำงานอย่างเงี้ยนะให้เหมาะสมตามฐานะสูงต่ำของตนของตนก็จะไม่กระทบกระเทือนกันเข้าใจไหมจะไม่ได้มีปัญหากันในสังคมแน่นอนสังคมครอบครัวคือมันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะหมุนไปได้หมุนไปได้คือดำรงทรงอยู่ได้พอครอบครัวดำรงทรงอยู่ได้หมู่บ้านองค์กรจังหวัดประเทศก็จะทรงกันอยู่ได้หมุนไปได้ตรงนี้ก็จึงเป็นหมวดธรรมะที่ดีมากๆเนื่องมาจากทำเครื่องคุ้มครองโลกคือฮิริโอตัปปะแล้วก็มาถึงสังฆวัตถุ4นี่คือประการที่2 นะประการแรกเราพูดไปแล้วนะที่มาของพระสูตรประการเรื่องของทิศทั้ง6นะประการที่2เราพูดถึงเรื่องสังหวัตถุ4ละ
0: ครับอาจารย์พระอาจารย์ขอแทรกนิดนึงเมื่อกี้พอดีพระอาจารย์พูดถึงทิศทั้ง6พระอาจารย์ได้แจกรายละเอียดไปแล้วทิศทั้ง6เนี่ยบางคนเนี่ยมีปัจจัยในชีวิตไม่เหมือนกันการจะเรียงลำดับว่าเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันจะมีปัญหาเช่นคนที่มีสามีหรือภรรยาอ่ะก็จะมีอีกครอบครัวนึงการที่จะไปดูแลทั้งบุตรทั้งสามีภรรยาของเขาอ่ะรวมถึงดูแลพ่อแม่ที่มีชีวิตเนี่ยบางทีมันยากที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันพระอาจารย์อะไรคือการบูชาทิศทั้ง6เนี่ยมีทางออกไหมฮะจะทำยังไงให้มันสมดุลกันหรือดีที่สุดในการที่จะบูชาทิศทั้ง6คือโอกาสที่จะบูชา6ทิศด้วยความ
1: ทรัพยากรที่มี
0: ใช่ไหมใช่ๆที่มันเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากปัจจุบันพระอาจารย์มีทางออกไหมครับ
1: ก็ตรงนี้แหละที่เป็นความบีบคั้นของผู้ครองเรือนคุณสมบัติ
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ครองเรือนเนี่ยคุณต้องดูแลทิศทั้ง6เลยมันมาทุกด้านน่ะจริงๆอ่ะ
0: ถ้ามันมาทุกด้านเราอยากจะทำให้ได้ทุกด้านจริงๆแต่มันยากอ่ะพระอาจารย์มันติดขัดไงสมมติบ้านพ่อบ้านแม่อยู่หลังนึงไปอยู่กับสามีภรรยาอีกหลังนึงบางทีข้ามจังหวัดพระอาจารย
1: ์นั่น
0: น่ะดูแลกันยังไงอ่ะส่งเงินไปให้มันพอหร
1: อ
0: หรือบางคนไม่ส่งอ่ะไม่ส่งแล้วยังไงแล้วมันเป็นการไม่บูชามั้ยฮะหรือให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ไปให้ความสำคัญกับคนที่เรามาเจอทีหลังหรือไปให้ความสำคัญกับบุตรธิดาที่มาหลังบิดามารดาเนี่ยยังไงดีอาจารย
1: ์หลักการเป็นอย่างนี้คุณสมบัติแต่เพื่อที่จะคลี่คลายเพราะว่าการบีบคั้นเนี่ยมันคือลักษณะของผู้ครองเรือนอยู่ถูกบีบคั้นอย่างที่ว่าจากทุกทิศทุกทางแต่เพราะฉะนั้นจะคลี่คลายออกแต่พระพุทธเจ้าจึงให้แนวเอาไว้โอเคถ้าหน้าที่นะคุณต้องทำให้ครบแต่เช่นถ้าพ่อแม่หน้าที่ของลูกคือเลี้ยงดูตอบแทนช่วยเหลือทำงานในโรงตระกูลประพฤติตนให้เหมาะสมในการที่จะรับมรดกแล้วก็ทำบุญอุทิศให้เมื่อท่านลงหลับไปเอาละถ้าครอบครัวแล้วล่ะครอบครัวภายในสามีภรรยาก็ต้องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ดูแลเรื่องจัดการทรัพย์สินตามควร
0: ที
1: นี้พอมันไม่ใช่แค่นี้ยังหน้าที่การงานอะไรต่างๆใช่ไหมบีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยทรัพยากรกูมีเท่าไหร่แต่ทรัพยากรนี่มีอะไรบ้าง 1. ความคิดความคิดมันสมองของเรานี่เป็นทรัพยากรได้ 2. เวลาเวลาและ 3. เงินมีแค่3อย่างนี้เอาเรื่องเงินก่อนเพราะเงินเนี่ยสำคัญเอาเรื่องเงินเนี่ยเงินคุณแบ่งยังไงเงินเนี่ยคุณแบ่งให้ใช้จ่ายใน4หน้าที่นั่นคือเลี้ยงดูเนี่ย 1. แล้ว 2. ต้องมีส่วนที่เก็บ 3. ต้องมีส่วนที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสงเคราะห์และ4ส่วนที่จะทำบุญให้ทานให้ทานเลยให้ทานนี่คือหมายถึงว่าให้กับสมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหวังเอาบุญแล้วเราหวังเอาบุญข้อที่4 1ตรงนี้แหละที่มันสำคัญว่าแล้วเราจะแบ่งยังไงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างใช่ไหมหลักการก็คือเราก็ต้องให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนี่คือเบสิกเลยรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับ
0: หมายถึงการปฏิบัติใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะเงินทองมีเท่าไหร่เรามาดูค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่เรามาดูแต่ถ้าเรามีเงินมากเราจ่ายได้มากแต่ถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องจ่ายน้อยนี่คือในส่วนที่หนึ่งเนาะส่วนที่สองเราต้องมีส่วนที่เก็บเพราะถ้าเราจ่ายหมดเลยเราไม่มีเก็บมันอันตรายเราจะกังวลใจเราจะเครียดเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่พอเราฉันเก็บส่วนนี้ไว้อย่างน้อยจิตใจเรายังสบายได้ส่วนหนึ่งแล้ว3 4คือส่วนที่เราจะให้ต้องมีแล้ว3เราจะสงเคราะห์ใครมีงบเท่าไหร่อาจจะเป็นส่วนน้อยให้ทานต่อไปอีกมีงบเท่าไหร่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกไปแต่ต้องทำครบหน้าที่พอทำครบหน้าที่ปุ๊บจิตใจลึกๆของเราเนี่ยมันจะสบายจุดหนึ่งแล้วทีนี้เหลือเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราต้องมาบริหารจัดการทุกคนแล้วบริหารจัดการเนี่ยก็คือถ้ามันมีน้อยมันก็ทำได้แบบน้อยๆอ่ะถ้ามีมากก็ทำแบบมากๆได้เรายกตัวอย่างเช่นมาพวกการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยนะถ้าเป็นมะเร็งเข็มละล้านคีโมอ่ะมีนะคุณสมบัติ
0: มีครับ ยามุ่งเป้าเนี่ยล้านหนึ่ง
1: แต่ถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าประกันสังคมฟรีไม่ต้องจ่ายเออก็มีเหมือนกันคีโมเหมือนกันแต่แบบประกันสังคมจ่ายเราไม่ต้องจ่ายก็มี
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่ว่าเงินทองใช่ไหมสองความเวลาเวลาเราก็แบ่งเอาแต่ว่าบางทีเราจะไปจุดนั้นบางทีเราจะมาจุดนี้และ3ความคิดความคิดนี่ก็คือลักษณะที่ว่าอย่างเราจะมีใครช่วยเหลือไงไหมเช่นเงินคนแก่เรื่องการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้อันเนี้ยอันนี้คือความคิดที่เราจะต้องคิดมาเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทำเองก็ได้หรือจัดการให้กระทำก็ได้จัดการให้กระทำก็คือเอาคนอื่นมาช่วยเช่นบางคนบางทีคุณอาจจะจ้างพยาบาลช่วยคนดูแลคนป่วยช่วยหรือให้ไปอยู่สถานเดย์แคร์ยังไงก็ได้เพื่อที่จะตัวเองไม่ได้ลงมือทำแต่ว่าให้คนอื่นตัวเองเป็นคนจัดการน่ะให้คนอื่นมาช่วยทำได้เดี๋ยวนั้นทรัพยากร3อย่างนะคือ1เวลา2เงินทองและ3ความคิดเอ๊ะเราจะต้องมาบริหารจัดการให้มันลงตัวให้มันลงตัวถ้าตัวเองทำไม่ไหวต้องหาคนช่วยต้องหาคนช่วยซึ่งคนช่วยตรงนี้เราก็ดูว่าเอ๊ะมันต้องมีทางบ้างอ่ะจะไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่เราจะคนให้คนข้างบ้านมาช่วยดูแล้วเราก็มีคอมเพนเซชันอะไรบางอย่างให้เขาอย่างเงี้ยนะให้เงินทองบ้างหรือมีน้ำใจอะไรต่างๆใดๆบ้างก็เพื่อนบ้านก็ช่วยได
0: ้
1: ถ้าเราจะเอาความคิดข้อนี้มาแก้ปัญหาเนาะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตัวเองทำก็ได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้3อย่างต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมซึ่งอันนี้นะเป็นภาระไงคุณพลของผู้ครองเรือนนี่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแบบมันเป็นหน้าที่แต่เป็นหน้าที่คือถ้าคุณมีลูกแล้วคุณก็ต้องมีหน้าที่ของพ่อแม่คุณจะมาปฏิเสธหน้าที่พ่อแม่แล้วก็มีลูกออกมาเนี่ยไม่ได้หรือคุณมีเพื่อนฝูงเราก็ต้องมีหน้าที่ของเพื่อนฝูงเช่นผู้จ่าไพเราะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ถ้าเรามีเพื่อนแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะแบบว่าไม่ทำหน้าที่ทั้ง6มันจะมีภัยอันตรายมาจากทางทิศนั้นๆเนี่ยแน่นอนคุณต้องได้กลุ่มใจคุณจะต้องได้เสียใจใดๆอันหนึ่งอะไรไงอ่ะอีกทางหนึ่งทำไงบวชจ้าเข้าใจไหมมาบวชบวชเนี่ยก็จะไม่ต้องมีภาระเรื่องเหล่านี
0: ้
1: หมายความว่าเนี่ยเป็นภาระเป็นธุระเป็นการบีบคั้นของผู้ครองเรือนแต่พอมาบวชแล้วปุ๊บเนี่ยคือมันไม่ต้องทำหน้าที่เหล่านี้มันตัดออกแล้ว
0: เคยมีภาระก็ตัดภาระออกเช่นมีเมียมีลูกมีอะไรก็ตัดออกอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ตัดออกพ่อแม่ก็ตัดออกเหมือนกันก็คือนั่นแหละก็อีกสถานะหนึ่ง
1: ใช่งานนั้นงานนี้อะไรเราก็จะไม่ต้องไปละเดี๋ยวงานของเพื่อนเขาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไม่ต้องไปละถ้าเป็นนักบวชแต่ถ้าบอกว่าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เฮ้ยเขามีงานศพไว้เราต้องไปไว้มันก็ต้องใส่ซองใส่ซองคุณเอางบจากตรงไหนคุณต้องแบ่งมาอย่างเงี้ยนะเผื่อเอาไว้คิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการแต่เพราะฉะนั้นทางรัฐทำยังไงทางรัฐเขาพยายามช่วยคุณสมบัติรัฐเนี่ยพยายามช่วยเหลือประชากรของตนเองทีนี้แนวทางการช่วยของเขาเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะให้เงินทองทรัพยากร3อย่างอย่างที่ว่าเงินทองเวลาหรือว่าเรื่องมันสมองใดๆแล้วเรื่องมันสมองใดๆเขาก็ออกกฎหมายคุณจุพลออกกฎหมายเนาะออกกฎหมายว่าไงในเกาหลีเนาะไม่ให้พ่อแม่ใช่ไหมที่ละเลยลูกได้รับมรดกของลูกอีกต่อไป
0: ได้รับมรดกของลูกใช่ถ้าลูกจากไปก่อนนะครับ
1: ถ้าลูกจากไปก่อนแล้วลูกปกติแล้วเงินก็จะกลับไปที่พ่อแม่เน
0: า
1: ะ
0: ทรัพย์สินพ่อแม่ก็จะต้องได้ในฐานะมรดกผู้รับมรดกแหละถ้าลูกตายก่อนเนาะ
1: นี่คือในทางกฎหมายใช่ไหมทีนี้เพราะในทางกลับกันน่ะใช่ไหมสมมติถ้าพ่อแม่ตายก่อนแล้วลูกจะได้รับไหม
0: ลูกก็ต้องได้รับครับถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมมอบให้คือถ้าอันดับแรกเนี่ยคือถ้าผู้ตายเนี่ยทำพินัยกรรมมอบให้คนอื่นอันนั้นตัดเลยฮะคนไหนก็ได้รับคนนั้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่พ่อแม่ลูกเนี่ยพ่อแม่ตายก่อนลูกก็จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ถ้าเกิดลูกเนี่ยตายก่อนบิดามารดาเนี่ยก็ต้องดูว่ามีคู่สมรสไหมถ้าคู่สมรสเนี่ยก็เอาไปครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยก็ลงไปสู่พ่อแม
1: ่
0: นะฮะอ๋อถ้า ถ้ามีลูกได้แต่พ่อแม่ก็จะได้ส่วนหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่ในกรณีของเกาหลีก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ดูแลลูกเลยละเลยทิ้งลูกเนี่ยก็ไม่ได้เลยสักบาทนะฮะ
1: แล้วถ้าในทางกับการว่าลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ตายไปก่อนใช่ไหมลูกจะได้เงินจากพ่อแม่ไหมถ้าเขาไม่ได้ระบุ
0: ได้โดยที่ไหนครับโดยกฎหมายไทยได้ครับได้เว้นแต่บิดามารดาจะเขียนไว้ในพินัยกรรมว่ามอบให้คนอื่นๆอย่างเงี้ยอาจารย์เช่นให้วัดอย่างเงี้ยคือลูกก็ไปแย้งไม่ได้นะครับหรือจะไปยกให้ยกให้ผมทรงพลเนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยก็ได้ไม่ยกให้ลูกก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าตัดมาจากกองมรดกแนวภาษาบ้านๆนะนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นได
1: ้โอเคทีนี้มันน่าจะมีกฎนี้ด้วยว่าถ้าเขาสามารถออกงี้กับพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ให้ได้รับใช่ไหมก็ออกกับลูกบ้างสิว่าลูกถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ให้ได้รับเหมือนกัน
0: มีเหมือนกัน
1: ก็คือว่า
0: ของไทยอ่ะของไทยมีเหมือนกันนะฮะคือถ้าเนรคุณหรือว่าไม่เลี้ยงดูบิดามารดาก็เรื่องของการให้เนี่ยสมมติพ่อแม่เนี่ยมอบทรัพย์สินให้ลูกให้ไปแล้วนะฮะให้บ้านให้ช่องให้รถอะไรไปแล้วแล้วปรากฏลูกเนี่ยไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้นั้นเลยหลังจากมอบทรัพย์สินไปให
1: ้
0: ก็เรียกคืนได้นะฮะในเหตุแห่งการเนรคุณปกติการให้เนี่ยเอาคืนไม่ได้นะครับผมให้พระอาจารย์ให้ใครเนี่ยปกติถ้าเป็นให้เนี่ยเรียกคืนไม่ได้เว้นแต่มีเหตุเนรคุณทางกฎหมายเช่นให้เขาแล้วเนี่ยเขาไม่เลี้ยงดูอุปการะเราไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรืออะไรก็ตามอะไรพวกเนี้ยคือให้แล้วไม่ให้แล้วเนรคุณ
1: อ
0: ่ะ
1: เข้าใจ
0: มีสิทธิ์เรียกคืนได้ต้องมีอีกนั้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีเหตุเนรคุณปุ๊บนะให้ไปแล้วเรียกคืนไม่ได้พระอาจารย์อันนี้กฎหมายไทยก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา535ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ
1: อันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าลูกเนี่ยควรจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมในการที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม
0: ่ครับ
1: แล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็หน้าที่ก็คือว่ามอบมรดกให้ลูกตามเวลาที่เหมาะสมก็มอบมรดกให้ลูกก็รับทำตัวให้ดีในการที่จะรับอย่างเงี้ยก็สอดคล้องกันนี่มีหลักธรรมข้อนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่แล้วในใน

0: มีความสบายใจได้เพราะนั้นตอบคำถามของคุณไก่ที่ถามมาตอนสุดท้ายเนี่ยว่าเราจะวางจิตอย่างไรในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทำหน้าที่ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ตรงนี้คือตามไหนตามธรรมะในเรื่องที่ทั้ง6ตามสังฆวัตถุ4ใครควรแก่ของเราให้ของใครควรแก่ปิยวาจาเราให้ปิยวาจาใครควรแก่การวางตนเสมอกันเราก็เฉยๆไปได้ทำให้เหมาะสมปุ๊บเราจะได้รับการคุ้มครองโดยธรรมธรรมะจะรักษาเราเราก็จะอยู่ในโลกได้เห็นข้อนี้ปุ๊บด้วยความสบายใจธรรมะที่มีอยู่ในใจเราก็จะได้บทเรียนจากสถานการณ์นี้อ๋อครับคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อ๋อเพราะคนนี้ไม่ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้เราก็มาเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวของเราแล้วก็รักษาในจุดที่เรารักษาได้นั่นเองก็จะสบายใจได้ทุกท่าน
1: ครับพระอาจารย์ฮะเวลาชีวิตเจอเรื่องผิดหวังอย่างกระทันหันตกงาน
0: อ
1: กหักสูญเสียคนรักก็จะมีคำทางโลกอ่ะบอกเฮ้ยช่างมันเถอะถ้าทางธรรมคือการปล่อยวางช่างมันเถอะกับการปล่อยวางเนี่ยมันเหมือนกันต่างกันไหมครับ
0: โอ้ต่างกันมากคุณสมบัติเอาใหม่ก่อน
1: ต่างกันเหรอฮะ
0: ต่างกันมากต่างกันมากต่างกันมากคือเพราะอะไรเพราะว่าสมมติช่างมันช่างมันแล้วปล่อยวางปล่อยวางทั้งสองคำนี้เลยนะคุณสมบัติมันแบบเป็นแบบโมหะก็มีแบบโมหะเต็มๆโมหะเต็มๆนี่คือโอเคฉันไม่แคร์ไม่สนใจแล้วก็แบบบอดฉับไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็อะไรก็ปล่อยวางนี่โมหะเลยโมหะคือแบบเหมือนนกกระจอกเทศซึ่งเรื่องนี้เขาพิสูจน์มาแล้วไม่จริงนะนกกระจอกเทศสมมติมันกลัวภัยใดๆมันเอาหัวซุกลงไปในดิน
1: ครับ
0: แล้วมันก็บอกฉันปลอดภัยแล้วเพราะฉันไม่เห็นศัตรูไม่ถูกไง
1: ใช่
0: มันไม่ถูกนี่คือการ์ตูนนะการ์ตูนนี่คือการ์ตูนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนกกระจอกเทศไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกพูดถึงการ์ตูนนกกระจอกเทศในการ์ตูนเนี่ยมันจะมาหลบภัยด้วยการที่เอาหัวซุกไปในดินไม่เห็นภัยใดๆมันก็ปลอดภัยแล้วไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราแบบเกิดเรื่องไม่น่าพอใจเกิดเรื่องที่ช้ำใจแล้วก็ปล่อยวางไอ้ปล่อยวางนี่มันกลายเป็นเก็บกดด้วยซ้ำถ้าคุณทำไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางจริงๆมันต้องมีขั้นตอนคุณบุญก่อนเราจะปล่อยวางได้ปุ๊บจิตคุณต้องคลายกำหนัดก่อนนี่คือประเด็นจะไล่ลำดับให้นะก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนนะคลายกำหนัดก่อนจะคลายกำหนัดได้เนี่ยคุณต้องเบื่อหน่ายก่อนหน่ายก็เรียกว่านิพพิทาแต่ก่อนที่คุณจะเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงซ้ำๆย้ำๆก่อนที่คุณจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตคุณต้องสงบเป็นสมาธิก่อนที่คุณจะจิตสงบเป็นสมาธิได้เนี่ยคุณต้องมีเครื่องอะไรให้จิตคุณสงบนั่นคืออาจจะเป็นสติปัฏฐาน4หมายถึงพุทธานุสติคิดอะไรที่เราจะสบายใจได้ก่อนเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของเราคือศีลานุสตินึกถึงการให้ทานการบริจาคของเราเป็นจักขานุสติพอเรามีสติเหล่านั้นปึ้งมีสติก่อนนะมีสติก่อนมีสติปุ๊บเราจะสามารถประคับประคองจิตใจของเราให้มันนิ่งๆสบายๆได้นี่คือขั้นตอนที่2 1สติ2สมาธิพอคุณมีสมาธิปุ๊บขั้นตอนที่3คุณจึงจะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาขั้นตอนที่3นี่ต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆเหมือนสับหมูสับสับหมูพลิกแล้วก็สับปุ๊บมันจะเกิดขั้นตอนที่4นั่นคือความหน่ายคลายกำหนัดความหน่ายก่อนนะหน่ายนี่ก็ใช้คำว่านิพพิทาหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อหน่ายขออภัยไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งเนื้อเบื่อหน่ายคือนิพพิทาไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งตรงนี้แหละที่ว่าเขาจะผิดพลาดว่าโอ้ยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเซ็งช่างมันปล่อยวางนี่ผิดพลาดได้เพราะอะไรเพราะถ้าเซ็งมันไม่ใช่นิพพิทาต่างกันยังไงเซ็งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเบื่อเซ็งเหมือนกับเราเบื่อสิ่งเนี้ยเบื่อของเนี้ยแล้วเราก็จะไปยึดถือสิ่งใหม่เป็นลักษณะที่จิตไม่สงบเลยแต่เป็นลักษณะความไม่พอใจความวุ่นวายใจนี่ก็จึงเบื่อเซ็งแต่เบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาเบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาถ้าคุณมีปัญญาแล้วคุณจะหน่ายเพราะลักษณะของหน่ายเนี่ยมันจะเย็นมันจะนิ่งแต่เซ็งปุ๊บไงมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นเบื่อคบคนนี้ก็ไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อที่ทำงานนี้ก็ไปทำงานที่อื่นมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นตัวมันเองมันก็เกิดจากเป็นพวกของนิวรณ์เป็นพวกความวุ่นวายใจความไม่สงบแต่นายคือนิพพิทาเนี่ยตัวมันเองนี่มันคือลักษณะที่เย็น

0: ลักษณะที่เกิดจากปัญญาลักษณะที่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงแล้วถัดมาผลของนายนะคำตอบที่5คือคลายกำหนัดลักษณะการคลายกำหนัดเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราเอาขนไก่เนาะหรือเอาผ้าไหมเนี่ยไปเผาไฟเอาไฟมาใกล้ๆปุ๊บมันจะงอออกจากไฟมันจะไม่งอเข้าหาไฟที่เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติแบบนี้ก็คือว่าพอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายแล้วจิตเราจะคลายกำหนัดตรงนี้แหละที่ว่ามันจะปล่อยออกเหมือนกำมือ
1: ครับ
0: เรากำมืออยู่เนี่ยถืออะไรไม่รู้จะคลายออกมันจะคลายออกตรงนี้ตรงคลายออกก็คือว่าเราจะกำมือไปทางหลังมือไม่ได้แล้วสมมติเราจะกำนิ้วเราไปทางหลังมือมันไม่ได้ก็ใช่ไหมลักษณะการคลายออกก็จะเป็นอย่างนี้ว่ามันจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติแล้วมันจะถึงสเต็ปที่6ก็คือการปล่อยวางได้ก่อนที่คุณจะมาถึงความว่าปล่อยวางได้มันต้องมีสเต็ปนี้ก่อนมาอีก5อันก่อนนะถ้าเราไม่ได้มาตามสเต็ปนี้5ขั้นตอนเนี่ยแสดงไอ้ที่เราบอกว่าปล่อยวางช่างมันช่างมันเนี่ยเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นปมอยู่ในจิตใจเป็นปมเนี่ยมันรอวันระเบิดอยู่ทุกคน
1: ครับ
0: แล้วถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเซ็งอีกเก็บกดอีกเซ็งอีกเก็บกดอีกเป็นปมไปเรื่อยๆปมไปเรื่อยๆพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งมันระเบิดออกเลยบางทีพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะปมในชีวิตอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องทำไงคลายปมเราต้องมาตามขั้นตอนนี้ก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนแล้วก่อนจะคลายกำหนัดได้คุณต้องเบื่อหน่ายก่อนนิพพิทาก่อนจะเบื่อหน่ายได้คุณจะต้องเห็นตามความเป็นจริงแล้วก่อนจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตเราต้องสงบก่อนจิตเราจะสงบได้เราต้องตั้งสติไว
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเราตั้งสติได้นี่คือขั้นตอนแรกเลยเจอเหตุการณ์อะไรไม่น่าพอใจนั่นนี่ตั้งสติทำยังไงหายใจลึกๆหายใจลึกๆปุ๊บจิตเรามันจะมีกราวดิ้งก็คือจะสงบแล้วเราจะเริ่มเห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยเราอุตส่าห์ทำนั่นนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังทำไงอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะยอมรับมันได้นี่คือนายละ คุณนายละ อันนี้คือคุณจะปล่อยวางได้ไปตามเส้นทางนี้ถูกคือมันก็ไม่ได้ยากนะคุณสมบูรณ์แล้วมันก็สามารถทำเร็วๆได
1: ้ยากเหมือนกัน ยากในฐานะคารวะเนี่ยยากตัดใจอะไรบางอย่างยากพระอาจารย์พอดีเป็นปีนะพระอาจารย์
0: ใช่เพียงแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราตั้งสติไว้แล้วทีนี้ระยะเวลาจากที่เราจะถึงจุดปล่อยวางมันอาจจะช้ามันอาจจะเร็วเนาะได้หมดอะอย่างน้อยให้เราไปถูกทางแล้วกันคือถ้าเราจะเอาเร็วๆแล้วผิดทางเนี่ยยังไงมันก็ผิดไงคุณสมบัติ
1: ครับ
0: เร็วๆแล้วผิดทางยังไงมันก็ไม่ใช่ทางอะแต่ถ้าเรามาถูกทางแต่มันอาจจะช้าอันนี้สำเร็จกว่าเราจะย่นระยะเวลาตรงนี้ได้อยู่มันมีสูตร
1: ครับ
0: แล้วคือกว่าบางทีจะปล่อยวางบางคนแบบว่าเป็นปีใช่ไหมเฮ้ยเราจะย่นระยะเวลานี้แล้วให้เราปล่อยวางได้เร็วเราไม่ต้องมาทุกข์นานการย่นระยะเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบ่มเหมือนก
1: ับ
0: บ่มอินทรีย์นะคือเหมือนเราบ่มมะม่วงบ่มทุเรียนบ่มอะไรที่มันยังไม่สุกให้มันสุกนะซึ่งเขาก็จะมีกรรมวิธีใช่ไหมบ่มอาจจะบ่มแก๊สใช่ไหม
1: มีวิธี
0: หรือบ่มหนังสือพิมพ์
1: ให้มันไวขึ้น
0: ถ้าอยากให้ช้าๆก็ไปแช่ตู้เย็นแต่ถ้าอยากจะให้เร็วๆก็บ่มลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงการบ่มอินทรีย์อินทรีย์เนี่ยคือคุณธรรมอันหนึ่งที่อยู่ในจิตของเราเนาะที่ว่าถ้าเรามีมากแก่กล้าก็จะบรรลุปล่อยวางได้เร็วถ้าเรามีน้อยไม่แก่กล้ายังอ่อนก็จะใช้เวลานานใช่ไหมล่
1: ะ
0: อินทรีย์5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราศรัทธาต้องคู่กับปัญญาต้องปรับกันเราถ้ามันจะไม่แก่กล้านะถ้ามันไม่สมดุลเราหมายความว่าถ้าบางทีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยมันจะกลายเป็นความงมงาย
1: ครับ
0: งมงายลุ่มหลงแต่ถ้าปัญญามากศรัทธาน้อยมันก็กลายเป็นยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านอินทรีย์มันก็ไม่สมดุลอ่ะมันก็ไม่แก่กล้า
1: ครับ
0: วิริยะกับสมาธิต้องปรับกันวิริยะกับสมาธิต้องปรับกันเป็นคู่นะหมายความว่าถ้าสมาธิมากเกินไปจิตมันก็จะเฉยชาไม่อยากจะทำอะไรลักษณะของขี้เกียจขี้คร้าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิริยะมากเกินไปมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายนั่นนี่ก ความเพียรมากเกินไปเนี่ยต้องเอาสมาธิเพิ่มต้องเพิ่มส่วนที่เป็นสมาธิเพื่อปรับไปถ้าศรัทธามากเกินไปต้องเพิ่มส่วนที่เป็นปัญญาต้องปรับไปแต่พอเราปรับให้สมดุลกันเนี่ยมันจะหมุนไปได้หมุนไปได้เร็วนี่คือแก่กล้าได้เร็วพออินทรีย์เราแก่กล้าได้เร็วเราจะปล่อยวางได้ดีได้เร็วได้ไวประเด็นศรัทธาคืออะไรก็คือศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สตินี่ต้องมีมาก่อนเลยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงสมาธิคือจิตสงบวิริยะคือการพิจารณาการมองเห็นมุมใหม่ๆอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางได้เร็วถ้าเราอินทรีย์ห้าแก่กล้าเอาตรงนี้มาบ่มถ้าบ่มทำไงก็ทำมากๆทำบ่อยๆก็เป็นการบ่มได้นั่นเองเช่นกัน
1: ครับต้องมีหลักการมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เช่นกัน
1: พระอาจารย์เวลาไปปฏิบัติธรรมเวลาเข้าวัดเนี่ยจะมีคนที่เขาเหมือนกับปฏิบัติธรรมมานานพอปฏิบัติธรรมมานานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะฮะจะมีความรู้สึกว่าอ๋อฉันเนี่ยแก่กล้าแล้วแก่กล้าแล้วก็มีวิธีการในการที่จะสอนคนอื่นๆที่มานะฮะคือวิธีการสอนก็มีหลากหลายแหละแต่บางครั้งสอนด้วยวิธีการติอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกหรือต่อว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมพระอาจารย์คือหรือมีแนวทางอื่นๆไหมพระอาจารย์เคยเห็นไหมแบบนี้อาจารย์พระอาจารย์
0: คืออันนี้เป็นบวกและลบเนาะมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าพอเราไปปฏิบัติธรรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีจิตสงบเราจะมีศรัทธาเราจะมีอะไรต่างๆเพิ่มคือเราเห็นธรรมะนั่นแหละเห็นธรรมะข้อใดข้อหนึ่งนี่คือลักษณะของธรรมะคุณสมบัติที่ว่าพอเรารู้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะเราจะเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดไว้ไม่รุ่งเรืองและยิ่งบอกต่อยิ่งดีไม่บอกต่อไม่ดีและเชิญคนเข้ามาพิสูจน์ควรจะที่จะให้คนอื่นเขารู้ทำไปบ้างนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะแต่ที่ก็ดีสิเพราะว่าพอฉันรู้ธรรมะแล้วฉันก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยไม่ใช่ว่าฉันเก็บคนเดียวเข้าใจไหมคือสมมติเราได้สิ่งของคุณได้เงินล้านมาฉันไม่แบ่งกันแล้วฉันเก็บคนเดียวแต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นคุณได้ธรรมะมาโอ้ถ้าคุณได้จริงๆนะคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากแบ่งปันเหมือนเรามีของกินดีๆโอ้ถ้าคนอื่นได้กินด้วยมันจะดีมากๆเลยเขาจะคิดอย่างนี้นี่แสดงว่าเขาได้เห็นธรรมข้อไหนข้อหนึ่งแน่นอนคือมีความรู้สึกต่ออัตตามีความรู้สึกต่อธรรมะทำให้คุณจะพยายามที่จะเผยแผ่ขึ้นมาโอเคนะอันนี้คือถูกต้องคือดีบวกทีนี้ในการเผยแผ่ตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเราพูดติคนนั้นมากคนนี้อันนี้ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ดีละเดี๋ยวคนนั้นไม่ดีงี้วิธีนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีละไม่ถูกละในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่จะเผยแผ่พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าการที่จะมาติคนนั้นว่าคนนี้ไม่ดีการเทศการบอกการสอนก็ต้องมีลักษณะอยู่5ประการนะคือไม่เทศกระทบตนไม่เทศกระทบคนอื่นพูดไปตามลำดับไม่ลัดขั้นให้ขาดความไปต้น
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาแสดงธรรมก็แสดงไปตามตัวบทลักษณะอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการประกาศธรรมะได้ดีแต่เพราะว่าไอการที่เรารู้ธรรมเห็นธรรมกับการที่เราประกาศธรรมเนี่ยมันคนละส่วนกันนะคนละส่วนกันไม่ใช่ส่วนเดียวกันนะ
1: ครับ
0: พระอาจารย์ถึงต้องแบ่งแยกตรงนี้นะแยกว่าไอ้ส่วนที่เรารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะอันใดหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าธรรมะนี่เป็นของดีมากๆเลยควรจะบอกต่ออันนี้ดีงามอันนี้คุณตามได้แต่การบอกต่อธรรมะนี่มันต้องแบบอีกแบบหนึ่งใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงให้แนวว่าบางคนพอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อคนอื่นพอเพื่อตัวเองคือตัวเองรู้ทำได้บรรลุทำได้แต่การจะมาบอกต่อคนอื่นเขาทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีก็ต้องแบ่งกันไปทีนี้ตรงนี้แหละคือหลักการที่ดีของธรรมะนะคุณสมบัติพอเราแบ่งแยกตรงนี้ปุ๊บบางคนตัวเองทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ฉันไม่ได้เห็นธรรมะข้อใดๆเลยแบบตันตื้อเลยแต่ว่าเขาสามารถเทศบอกสอนได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไ
1: ห
0: มให้คนอื่นบรรลุทำได้อันนี้เป็นนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเพราะว่ามีคนพูดกันมากคุณสมบัติที่บอกว่าไอ้คุณต้องทำให้ได้ก่อนดีคุณจึงมาสอนคนอื่น
1: ใช่
0: คุณต้องทำให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะมาสอนคนอื่นได้คือสำหรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100%
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น 100% หมายความว่า คุณเห็นบ้างแล้วก็คุณก็มาบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยถึงจะถูกเข้าใจมั้ยเพราะว่านี่คือผู้สอนในศาสนาเนี่ยมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าอย่างพระมหาไพบูลย์หรือใครก็ตามครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ผู้สอนนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ได้สอนแต่ทําอะไรบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว
1: ้ครับ
0: อย่างเช่นว่าตอนเนี้ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังไม่อยู่แล้วใช่มั้ยแต่ถ้าคุณจะสอนทฤษฎีสัมพัทธภาพเนี่ยเราจะเรียกคนที่สอนทฤษฎีสัมพัทธภาพในฟิสิกส์ม.ปลายทุกวันเนี้ยนะให้กับนักศึกษาฟังเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกคําว่าครูผู้สอนเราจะเรียกว่าผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว
1: ้
0: ผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไหมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้นะ
1: มีเหตุและผล
0: ใช่
1: ไหม
0: ก็คือจะไม่ได้เรียกคนที่บอกต่อกันมาว่านี่คือผู้สอนจะไม่ใช่เขาบอกต่อเฉยอาจจะมีเทคนิคนั้นเทคนิคนี้เพิ่มเติมก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแต่ไม่ใช่ผู้สอนไม่ใช่ศาสดานั่นเองศาสดาว่าผู้สอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสนานี้ศาสดามีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าคนอื่นนี่บอกต่อเฉยทีนี้พอบอกต่อแล้วเราก็บอกต่อให้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกไว้บอกทั้งอรรถะและพยัญชนะให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้ถึงจะดี
1: คร
0: ับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเต็มที่แต่เขากำหนดอรรถะและพยัญชนะได้ดีก็มีเคสอย่างเช่นท่านพระอานนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่แต่สามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าเขาบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แต่เพราะฉะนั้นสองส่วนต้องแยกกันส่วนที่ปฏิบัติของตัวเองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เทศสอนบอกสอนนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าทำหน้าที่ได้ดีทั้งสองฝ่ายก็ดีมากแน่นอนแล้วก็ค่อยปรับไปแต่บางทีอาจจะด้วยความประมาทเพลิดพลั้งเผลอไปบางส่วนการประกาศอาจจะไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขเพราะในศาสนาเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีจุดไหนพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แก้ไขได้แต่ท่านก็จะเตือนไว้บอกไว้จุดนั้นจุดนี้เรื่องการสอนเรื่องการปฏิบัติเรามาทำแล้วเราก็จะดีขึ้นได้นั่นเองเช่นกัน
1: ครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยนะฮะศีลห้าทุกคนก็รู้เพียงแต่ว่าปฏิบัติ 100% ยากพระอาจารย์โลกแห่งความเป็นจริงเช่นไปถ่ายฟีดโซเชียลเห็นคนอื่นมีชีวิตดีๆอะไรข้างบ้านโอ้โหดีไปหมดเลยนะฮะพระพุทธเจ้าบอกไงมุทิตามุทิตาเราไม่มุทิตาอิจฉาเลยครับอิจฉาก่อนเลยครับหรือโดนนินทาเขาบอกต้องอุเบกขาเราก็ด่าเขากลับก่อนเลยพระอาจารย์โ
0: อ
1: ้มันปฏิบัติยากอ่ะคือมองได้อย่างนี้พระอาจารย
0: ์เยาวัน
1: รู้ธรรมะแต่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติยากแล้วคือมันก็เสื่อมศรัทธาพระอาจารย
0: ์
1: คนก็ไม่นับถือไงอย่างที่พระอาจารย์บอกอ๋อมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบปฏิบัติ 100% แต่บางทีมันมีผลนะพระอาจารย์คือเหมือนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยพอแบบโอ้พุทโธธัมโมสังโฆแล้วเวลาหมาเห่าปุ๊บด่าหมาเลยมันก็ไม่ใช่หรือ ว่าม
0: ันไปเพียงนี
1: ้คือเขาด่าปุ๊บด่ากลับเลยมันก็ไม่ได้พระอาจารย์มันต้องเริ่มจะต้นจากตัวเองก่อนไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งนะเขาบอกว่าไปเลี้ยงที่ทุ่งที่มันแบบมีข้าวกล้าอยู่เยอะแยะเนี้ยมันจะยากมันจะยากเด็กเลี้ยงควายต้องใช้กำลังตีต้อนห้ามกันอะไรต่างมากนะหรือแต่ถ้าเปรียบเทียบกับว่าไปเลี้ยงตามทุ่งโล่งๆเวลาที่เขาเก็บข้าวกล้าไปหมดแล้วนี่นะมันไม่ต้องอะไรมากก็ปล่อยมันเดินไปตรงไหนก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปเรียกมันมาไม่ต้องกังวลอะไรมากอันนี้คือเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโคซึ่งบางคนอยู่ในเมืองจะไม่เห็นมาพูดถึงในการขับรถก็ได้แต่ถ้าเราขับรถแบบรถติดๆแต่ว่าเคลื่อนตัวไปช้าๆเงี้ยโอ้เราต้องระวังมากแล้วมอเตอร์ไซค์ทั้งจะเลนซ้ายเลนขวาแต่ถ้าเราขับรถโล่งๆนะคุณสมบัติเราก็ค่อยๆกลับไปบางทีเราจะมองตรงนั้นมองนี้ได้สบายๆเปรียบเทียบนะสองอันนี้คือจิตของเราเป็นยังไงแล้วจิตของเราถ้าผมว่าจิตของเรามันวุ่นวายแบบอย่างที่คุณสมบัติว่าจะรักษาศีลก็นั่นเดี๋ยวดูโซเชียลก็นี่แล้วก็นั่นนี่นอนโอ้ยวุ่นวายนี่คือเหมือนคุณอยู่รถติดๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปอันตรายเหมือนเด็กเลี้ยงควายเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มันยังมีข้าวกล้าอยู่คุณต้องใช้กำลังมากเพราะทำไงวิธีช่วยก็คือคุณก็ไปที่โล่งๆคุณก็ไปที่ที่มันจะไม่มีต้นข้าวกล้ามากจะเลี้ยงควายเพราะหมายถึงว่าเราก็ไปที่ที่มันยังมีผัสสะเยอะอันนี้ต้องรักษาจิตก่อนเพราะว่าถ้า เราความสามารถไม่ถึงแล้วเราไปขับรถติดรถชนมีปัญหาได้แน่นอนอย่างที่บอกอ่ะมันยากไงเพราะมันมีปัญหาได้แน่นอนเราจึงต้องรักษาจิตของเราก่อนคุณสมบัติก่อนนี่คือหมายถึงว่าก่อนและสำคัญด้วยนะเหมือนคนที่กำลังไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่แล้วคุณต้องเอารีบดับไฟอ่ะแทนที่จะโทรหาแฟนแทนที่จะโทรหาแม่ไม่ดับไฟก่อนถ้าจิตเรามันวุ่นวายอยู่แล้วคุณยังรักษาจิตไม่ได้คุณต้องอย่าพึ่งเล่นโซเชียลต้องงดบ้างต้องมีจังหวะที่ว่าเราต้องดีท็อกซ์มีจังหวะที่เราจะเทคโนโลยีดีท็อกซ์อย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะรักษาจิตอันนี้สำคัญมากกว่าที่เราจะรู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเหวอะหวะถ้าเรารู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเหวอะหวะไม่สู้ว่าเราไม่ต้องรู้แล้วจิตเราสบายสำคัญกว่าสำคัญกว่าพอเรารักษาตรงนี้ได้แล้วเราจึงค่อยไปรู้เรื่องเขาไม่เป็นไรที่หลังก็ได้
1: ครับ
0: รักษาตรงนี้ได้ตรงนี้คือสติไงคุณสมบัติตรงนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เราตั้งขึ้นไว้ตรงนี้คือกัลยาณมิตรที่เรามีเรารักษาสิ่งแวดล้อมกัลยาณมิตรและตั้งสติไว้นะตรงนี้เรามีฐานที่มั่นคงแล้วมันเราก็จะไปทำอย่างอื่นได้
1: ครับ
0: หลักธรรมเป็นอย่างนี้นั่นเองคุณสมบัติ
1: จริงพระอาจารย์คือการรู้เรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลงนะฮะมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับพระอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทุกข์กับเรื่องชาวบ้านนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่จริงจริงคือถ้าเราตัดคืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเอางี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาเดือดร้อนแล้วเราไม่ช่วยเลยนะคือบางทีเนี่ยการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปที่ไม่ใช่เรื่องของตนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์คือบางทีมาย้อนกลับมาดูตัวเองในแต่ละวันเอ๊ะมันมีเรื่องของเราสักเท่าไหร่แล้วเราไปทุกข์แทนชาวบ้านเขาตั้งเท่าไหร่ทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมเขาไม่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้นั่นสิน
1: ี่ลิ้นเราเป็นอะไรอยู่บางทีก็เลยบอกว่าการปล่อยวางที่ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคือการยุ่งเรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลง
0: ถูกต้อง
1: ทำให้เราทุกน้อยลงคือไม่ได้สุขนะครับแต่ทำให้เราทุกน้อยลงแทนที่จะทุก5เรื่องอาจจะทุกสัก2เรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ในทางโลกอ่ะที่ผมก็ขอเสนอแนะในฐานะคารวาสก็แล้วกันนะครับ
0: เชิญ
1: ครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราวนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของธรรมะในการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับทุกวันจันทร์กับสมการชีวิตนะฮะก็จะพบกับผมสมพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนานะครับที่จะนำเรื่องราวธรรมะนะฮะเอามาใช้ได้จริงในชีวิตนะครับเพราะธรรมะถ้าปฏิบัติไม่ได้แต่มันก็ขาดความสำคัญลงนะครับสำคัญคือนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวบ้าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ0
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
8: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
9: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะก็อาจจะสดชื่นสดชื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครมีฝนลงมาแต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้านะคะ
0: ตกไม่ทั่วฟ้าใช่
1: เพราะว่าบางพื้นที่อย่างบ้านคุณพลอยอยู่ที่นนทบุรี
0: นนทบุรีใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะไม่ตกเลย
1: ก็ติดอยู่กับปทุมแหละใกล้ๆกันแต่ว่าปทุมตกนะคะแต่ว่าตกไม่มากเท่าไหร่แต่บางพื้นที่เขาบอกว่าตกเยอะเหมือนกันนะ
0: คะ
1: วันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ก็นำเรื่องราวมาฝากกันด้วยนะคะข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะวันนี้นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานค่ะคุณแนนอัคเดชคำพิระค่ะควบคุม Facebook Live วันนี้นะคะส่วนคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้
0: ค
1: ่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็ได้ค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีของร้องข่าวในช่วงตีของร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามการจัดรายการของเราสองคนนอกจากได้ยินเสียงแล้วเห็นภาพเห็นหน้าค่าตากันด้วยนะ
1: คะ
0: ที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะรวมถึงช่องทาง TikTok ของทั้งเราสองคนด้วยนะ
1: คะ
0: ใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาก็ยินดีต้อนรับใครยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจกดได้เลยตอนนี้
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าก็ยังคงเตรียมข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้เริ่มต้นรายการแบบนี้เรามาติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้ภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่ยังไงอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะค่ะใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำที่ไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมค่ะไปดูภาคใต้ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้มีกำลังปานกลางคลื่นสูงอยู่ที่1-2 เมตรด้วยกันค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนนี้คลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นตอนนี้สูงกว่า2 เมตรด้วยกันค่ะยังไงพี่น้องชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้นะคะบอกว่ายังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเบาบางลงภาคเหนือใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 30% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็อยู่ที่ประมาณ 20% ลดลงแล้วค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 30% ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้วันนี้2ฝั่งเลยอันดามันและอ่าวไทย 40% นะ
0: คะ
1: คลื่นอันดามันเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรอ่าวไทยประมาณ1 เมตรค่ะส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 30%กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนลดลงแล้วนะคะ 20% ค่ะ
0: ค่ะก็ขอให้ลดลงจริงๆนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครฝนมาเวลาราชการทุกๆวันเลยพี่กบบางทีอาจจะมาช่วงเช้าเวลาออกมาทำงานแล้วก็นี่เลิกงานค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบทุกวันสี่โมงครึ่งเนี่ยตั้งเขามาแล้ว
1: เขากลัวว่าเราเวลาขับรถเราจะร้อนไง
0: คือบางทีเรามีแอร์ค่ะเราขับรถ
1: ไม่รถเมย์ไงรถเมย
0: ์รถสาธารณะใช่ไหมคะอาจจะช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฝนที่ลดลงเพราะว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้แหละประมาณปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเราอาจจะเจอช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำท่าต่างๆแล้วก็เรื่องของเอลนีโญด้วยที
1: ่
0: เราจะต้องพบเจอกันนะคะ
1: ไปดูเรื่องของกรมฝนหลวงกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะรวมไปถึงตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆสารเคมีแล้วก็ตัวบุคลากรของกรมฝนหลวงด้วยค่ะที่จะทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักแล้วก็ช่วยเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากเอลนีโญค่ะทางด้านของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็บอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการมาบอกว่าให้หน่วยงานที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูแลเรื่องของน้ำท่ากันหน่อยค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรับมือกับเอลนีโญค่ะคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะในช่วงต้นปีหน้าคือปี70นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้นก็พร้อมค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะส่วนแผนการดำเนินงานนั้นกรมฝนหลวงเองก็จะมีการตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นมาที่จะติดตามสถานการณ์ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีปริมาณฝนตกตามธรรมชาติเพียงพอจะไม่มีการดัดแปลสภาพอากาศแต่ถ้าหากว่าไปตรวจพบว่าแนวโน้มฝนทิ้งช่วงเนี่ยหรือว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะเข้าปฏิบัติการทันทีนะคะก็จะต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยได้มีการเริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วค่ะเพื่อที่จะตรึงความมั่นคงของน้ำในฤดูแล้งปีหน้านี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต้องบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันกินพื้นที่หลายจังหวัดมีตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดด้วยนะคะทีนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือนอกชนประทานแบบนี้นะคะก็ซึ่งถือว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำก็คือเขาจะปลูกข้าวหอมมะลินะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงแตกกอด้วยเตรียมตั้งท้องค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคาดการณ์ว่าไทยนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงกรมฝนหลวงก็เลยเตรียมแผนปฏิบัติการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกไว้ค่ะโดยตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีแล้วก็อธิบดีกรมฝนหลวงเองนะคะท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งยังคงมีความมั่นคงก็ตามแต่ว่าปริมาณน้ำฝนสะสมจากปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในปีนี้ยาวนานกรมฝนหลวงเองก็จะต้องทำการบริหารจัดการค่ะทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงงบประมาณในการที่จะขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับการจัดการจัดสรรงบประมาณมาแล้วนะคะ 2,700 ล้านต่อปีค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะเพียงพอนะคะกับการปฏิบัติการฝนหลวงครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังทางบ้านพี่นันทิการค่ะบอกว่าขอฝนมาทางนี้หน่อยค่ะต้นข้าวจะตายแล้วพ
1: ี่
0: น
1: ัน
0: ทิการอยู่จังหวัดไหนคะบอกกันเข้ามาได้แล้วก็เรื่องของการขอความช่วยเหลือ ใน Facebook ของกรมฝนหลวงนะก
1: ็
0: จะมีแอดมินเขาคอยตอบนะคะยังไงลองบอกพื้นที่บอกพิกัดไปดูเนาะว่าพื้นที่ท่านแบบว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่าเพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ากรมฝนหลวงช่วยได้เนี่ยก็ไปช่วยได้ทันทีนะคะ
1: หรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนเขาจะมีอาสาฝนหลวงอยู่แล้วนะคะที่เป็นชาวบ้านเกษตรกรนี่แหละก็จะมีอาสาฝนหลวงทั่วประเทศเลยแจ้งไปได้เลยนะแต่จริงๆแล้วอาสาฝนหลวงเนี่ยเขาจะมีการดูพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งมาที่กรมฝนหลวงอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันได้ค่ะ
0: มาดูเรื่องของกรมชลประทานหน่อยค่ะก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดการลุ่มน้ำชีนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางด้านของคุณวัชระไกรใสนะคะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีค่ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฤดูฝนของทุกปีค่ะคือระดับน้ำในแม่น้ำชีเนี่ยถ้าฝนเยอะๆจะหนุนสูงแล้วก็ส่งผลทำให้ลำน้ำนะคะจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำค่ะส่วนช่วงหน้าแล้งนะคะพื้นที่ก็ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ระบบกระจายน้ำที่เพียงพอก็เลยทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ห่างจากแม่น้ำชีเนี่ยก็เสี่ยงต่อสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูกค่ะ รมชลประทานก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งซึ่งมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นในระยะเร่งด่วนแล้วก็ในระยะต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของแผนระยะยาวเนี่ยขอไปค่ะระยะเร่งด่วนนะคะคือช่วงที่แม่น้ำชีมีการหนุนสูงเนี่ยเขาก็จะมีการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวไว้ควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนในขณะที่แผนโครงการระยะสั้นเนี่ยเขาดำเนินการ9โครงการนะคะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการระบายน้ำแล้วก็การกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นรวมทั้งยังมีแนวทางเรื่องของการพัฒนาแก้มลิงแล้วก็พื้นที่หน่วงน้ำมีการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำด้วยค่ะส่วนการสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขานะคะตรงนี้ก็สร้างมาเพื่อที่จะช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในหน้าแล้งได้ด้วยแล้วก็รักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จนะคะคือมันก็จะเห็นผลเลยแหละสามารถที่จะป้องกันและบรรเทาเรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่เลยนะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลก็คือทุ่งเขาหลวงอำเภอเทิดไทยตำบลบึงงามนะคะแล้วก็ตำบลเหล่านะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องได้เยอะเลยแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ด้วยกันค่ะก็จะมีการส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีนะคะลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับที่อำเภอทุ่งเขาหลวงนะคะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีแล้วก็มีลำน้ำสำคัญคือห้วยดังเดียวนะตอนนี้ก็รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัดชัยแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มนะคะแล้วก็พื้นที่แก้มลิงกุดกาชากุดแขแซนะคะก็เป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญในพื้นที่อีกเช่นเดียวกันคือต้องรอถ้าเกิดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยนะฝายชะลอน้ำนะคะตรงนี้ก็จะมาช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยนะคะโครงการต่างๆถ้าแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของน้ำท่านะคะการบริหารจัดการน้ำก็ต้องดูแลกันไปนะคะเราในฐานะที่เป็นประชาชนก็ใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: ใช่จริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าไม่ได้รับผลกระทบจริงการประหยัดน้ำก็ยังต้องให้ความร่วมมืออยู่
1: ค่ะใช่ค่ะมาดูเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นฟุตบอลโลกนะคะสีสันเรื่องของการเชียร์เนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปนะแต่ละประเทศเขาก็เชียร์กันนะคะใครเชียร์ทีมไหนอยู่ในใจนะตอนนี้ขอให้เชียร์เป็นแบบกีฬา
0: อย่าเอาการพนันมาข้องเกี่ยว
1: ใช่ค่ะอันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการดำเนินการนะคะในเรื่องของพวกเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของการพนันต่างๆด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยดำเนินการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะไปแล้วเนี่ย 13,000 URL แล้วค่ะทางด้านของคุณแนนบุญทิตาปุณธิดาสมชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายค่ะโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยซึ่งอยู่ระหว่าง 1-18 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นไปแล้วนะคะโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลนะคะแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มไปแล้วเนี่ย 13,888 รายการค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยี AI นี่แหละค่ะไปตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะพร้อมกับแจ้งเตือนมานะคะว่าประชาชนต้องระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจจะไปเข้าข่ายการผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลหรือว่าโซเชียลมีเดียค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมไปถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะก็ดูให้เป็นกีฬานะดูสนุกสนานได้แล้วก็ในเรื่องของการดูผลฟุตบอลเนี่ยยังไงก็เผื่อเรื่องของการนอนหน่อยนะ
1: อ
0: ย่างบางทีเวลาในยุโรปกับประเทศไทยไม่ตรงกัน
1: ไม่ตรงกัน
0: บางคนอาจจะดูจนดึกดื่นแล้วก็ตื่นมาทำงานไม่ไหวอันนี้จะต้องส่งผลกระทบต่อเรื่องของการทำงาน
1: ถูกต้อง
0: ยังไงบาลานซ์เวลาให้ดีดูได้นะคะเพื่อความสนุกสนานเนอะเพราะว่าเข้าใจแฟนฟุตบอลเนี่ย4ปีจะมีครั้งนึงนะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็เชียร์กันเต็มที่นะคะแต่ว่าจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้23 นาฬิกาปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะทางด้านของคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา23 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะโดยใครที่ยังไม่ได้กดลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยค่ะส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังจะยังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะขณะที่ทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะโฆษกกระทรวงการคลังมีการรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมขณะนี้เนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวนกว่า12,654,200 คนด้วยกันค่ะโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะไปตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐค่ะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าท่านเข้าข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 คนด้วยกันนะคะขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้วเสร็จเนี่ยอย
1: ู
0: ่ที่ 1,047,313 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะนะคะตอนนี้ดำเนินการสำเร็จไปที่ 99.98% แล้วค่ะส่วนกลุ่มผู้ตกสำรวจที่กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่ประสานงานนั้นปัจจุบันนี้เราได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วเสร็จนะคะอย่างที่บอก 1,047,313 รายด้วยกันนะคะเน้นย้ำเลยนะคะว่าหลังจากที่ปิดระบบเมื่อคืน 5 ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็คัดกรองข้อมูลของท่านที่ได้กรอกเข้ามาโดยมีกำหนดประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านรอติดตามได้17 กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วทุกคนสามารถที่จะไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้นะผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการก็คือเว็บไซต์โครงการนะหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ช่องทางธนาคารรัฐด้วยนะคะโดยหลังจากประกาศผลแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้สำหรับกลุ่มคนที่ตกหล่นหรือไม่ผ่านคุณสมบัติขึ้นว่าไม่ผ่านหรืออะไรให้ยื่นอุทธรณ
1: ์
0: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มจะสามารถเริ่มให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เนี่ยเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปนั่นเองนะคะเน้นย้ำนะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วรอตรวจสอบสิทธิ์ใน17 กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ
1: ใครที่จะไปที่ธนาคารของรัฐ5 แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอ.ส.ก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะ5 แห่งนี้ก็ไปดำเนินการธุรกิจธุรกรรมได้เลยนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าถนนยุบตรงนู้นตรงนี
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว่าตึกถล่มหรืออะไรก็ตามนะคะตั้งแต่เราเจอเรื่องแผ่นดินไหวเราก็เจอเรื่องปัญหานี้มาตลอดนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงวันหยุดดิฉันก็เจอข่าว
0: ติดตามข่าวอยู่เหมือนกัน
1: ติดตามข่าวแต่ว่าแว๊บนะคะด้วยอาจจะแบบคือพอเราเห็นแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกเอ๊ะข่าวจริงหรือข่าวปลอมพอเข้าไปดูเนี่ยอ้าวข่าวจริงตึกมันถล่มลงมาใช่ไหม
0: ใช่เป็นอาคารเก่า
1: อาคารเก่าเป็นอาคารเหมือนอาคารพาณิชย์นั่นแหละค่ะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะกับเจ้าหน้าที่ในเขตสัมพันธวงศ์ก็ ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุค่ะหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้นะคะไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์2ชั้นค่ะใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะถนนเจริญกรุงกรุงเทพนี่แหละค่ะที่กันสาดสุดตัวถล่มจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะคุณอิทธิพลภสิทธิ์โยธินนะคะก็ได้พูดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปพบว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะคะโครงสร้างอาคารนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมแต่ว่าภายในเนี่ยเขามีการตกแต่งบิวอินใหม่เลยน
0: ะ
1: ตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนนะคะแล้วก็คือรูปแบบของก่อสร้างดั้งเดิมที่ใช้ก้อนอิฐนั่นแหละเรียงต่อกันเป็นชั้นๆโดยมีปูนสอแล้วก็ทำให้เป็นตัวประสานนะคะใช้ระบบคานไม้ส่วนกันสาดที่ถล่มลงมาเนี่ยมันเป็นกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าเปรียบกับร่างกายของคนเราเนี่ยก็คือยื่นแขนค้างไว
0: ้เหมือนทำนี
1: ้ยื่นแขนค้างไว้นะคะแล้วก็ เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่มีการไปดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ตัวอาคารเนี่ยเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลากันสาดถูกความชื้นเข้าแทรกประสิทธิภาพในการยึดเกาะของเหล็กเนี่ยก็เสื่อมไปอีกนะคะก็เลยทำให้การสาดเนี่ยถล่มลงมาจนกลายเป็นฉนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของหน่วยงานนี้นะคะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยก็ดำเนินการเชิงรุกแล้วล่ะค่ะตอนนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบของอาคารพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าไปตื่นตกใจเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังก็ได้อยู่ที่การบำรุงรักษาของอาคารแต่ละอาคารว่ามีการบำรุงรักษาต่อเนื่องไหมนะคะแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปส่วนการสาดที่ยื่นออกมานะคะทางสวท.เนี่ยก็คือหน่วยงานในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่แหละค่ะก็คือสวท.นะคะชื่อเหมือนเราเลยนะ
0: ชื่อคล้ายเราเลย
1: นะคะตัวย่ออันเดียวกันเป๊ะนะคะแนะนำให้ใช้ไว้ค้ำยันนะคะเพื่อที่จะเดินสัญจรที่ปลอดภัยแล้วก็ขอให้กระจายของภายในอาคารนำของหนักจาก2ชั้น2เนี่ยไปไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเอามาไว้ข้างล่างก่อนนะคะเป็นการกระจายน้ำหนักสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าถ่วงความสมดุลของตัวอาคารไว้เพราะว่าอาคารเนี่ยมันมีอายุมากแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ช่วยอำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เองนะคะคุณชัญญาพักชำนิกล้านะคะทางสำนักงานเขตก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าอาคารนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า50ปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเนี่ยปลัดกรุงเทพมหานครมีหนังสือสั่งการไปแล้วน
0: ะ
1: ให้ทุกสำนักเขตเนี่ยตรวจสอบอาคารเก่าที่มีลักษณะแบบนี้หลังจากมีดำเนินการเชิงรุกนะคะวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คลิสต์อาคารที่มีความเสี่ยงต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบก็คืออาจจะหวาดกลัวอยู่นะคะแล้วก็หวาดระแวงในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทรุดตัวเกิดจากอะไรส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะประชาชนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคานรับน้ำหนักนะคะคือในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเสริมคานเพื่อรับน้ำหนักแล้วก็ประกอบกับเมื่อมีฝนตกลงมาน้ำฝนหรือปูนหรือความชื้นอะไรต่างๆแล้วก็บวกกับอาคารมีอายุเยอะทำให้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะมีการทรุดตัวขึ้นนอกจากนี้ค่ะนอกจากอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยบริเวณโดยรอบถนนเจริญกรุงตลอดจนถนนเยาวราชค่ะคือถ้าพาใครไปย่านนั้นบ่อยจะรู้ว่าแถวนั้นตึกเก่าเยอะนะคะ
1: ค
0: ือแถวนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์บ่อยครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงมาตรวจสอบสถานที่โดยเร็วนะเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆต่อไปค่
1: ะ
0: นี่เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบเขตสัมพันธวงศ์นะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเวลา 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถู

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้พยายามดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายๆนั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ผีตาโขนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่าไรผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละครับคือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมาระบุอีกว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองที่พักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันนี้แหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วครับและก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทครับไปกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาการทิ้งงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่มันคุ้มค่ามีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางไปพิจารณากันต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายครับสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐให้หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่าข้อเสนอด้านราคาครับพร้อมทั้งให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานสินค้าและบริการหลังการขายพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเอามาประกอบกันด้วยนะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักนั้นทำให้หลายโครงการของรัฐได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ว่าทำงานไม่ได้ตามสัญญาทิ้งงานบ้างหรือทำให้งานรัฐล่าช้าบ้างนะครับสุดท้ายแล้วประชาชนก็เป็นฝ่ายเสียประโยชน์นั่นเองโดยร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือ

ต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับเพื่อให้ทางรัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญาที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างจริงจังและอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยตรงแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าและก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาแล้วไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่ออันนี้ปิดตายเลยทีเดียวครับและมากไปกว่านั้นในร่างกฎหมายดังกล่าวยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการของรัฐก็ว่าได้เชียวล่ะครับพี่น้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมันล่าช้าพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะทำให้การใช้เงินของแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาการทิ้งงานและช่วยให้โครงการภาครัฐมันเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องข่าวดีของแรงงานไทยกันหน่อยตอนนี้แรงงานไทยเรียกว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวทางอิตาลีเขาเล็งแล้วครับที่จะเปิดรับสูงสุด 30,000 คนต่อปีรัฐบาลเองก็เร่งทำ MOU ปูทางสู่ตลาดงานในยุโรปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยล่าสุดนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าILC นี่แหละครับสมัยที่114ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วจากการหารือระหว่างกันทางฝ่ายอิตาลีก็ได้แสดงความสนใจแล้วครับที่จะรับแรงงานไทยสูงถึง 20,000 ถึง 30,000 คนต่อปีเลยทีเดียวในสาขาที่ยังขาดแคลนในประเทศอิตาลีอันได้แก่ภาคเกษตรกรรมสาธารณสุขและภาคบริการครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีกันด้วยเพื่อเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า MOU นั่นแหละครับในด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันต่อไปลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงโดยนายหน้าเถื่อนๆพร้อมยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานสวัสดิการและสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากลแล้วในการหารือนั้นทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือใน4ประเด็นสำคัญสำคัญอันได้แก่1การพัฒนาอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกแรงงานร่วม2การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบบำนาญชราภาพ3การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการครอบครัวและ4การเพิ่มโอกาสจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานยุโรปทีนี้หากการจัดทำ MOU แล้วเสร็จตามเป้าหมายทางอิตาลีก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานสำคัญของคนไทยแล้วครับในยุโรปความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานของแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะแหล่งแรงงานคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าในระดับสากลอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่จังหวัดในภาคใต้ที่ติดชายทะเลกันหน่อยภูเก็ตกระบี่พังงาตอนนี้ทางรัฐบาลเขากวาดล้างนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อเร่งขยายผลเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปแล้วปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
ในวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนคือกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินอมินีนี่แหละครับตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทางรัฐบาลเองก็บูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้มันเห็นผลเกิดผลเป็นสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเลยทีเดียวปฏิบัติการที่ชื่อว่าทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ครับดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงด้วยกันพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ประมาณ 1,053 ล้านบาทครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการอย่างเร่งด่วนทีเดียวบอกว่าให้เร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันด้วยอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนให้แจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือจะเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบคดีน้องน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตรายเอาต้องไปถามที่หน่วยไหนก็สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสคบไปบูรณาการแล้วรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคแล้วล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าสคบนี่แหละได้สั่งการให้ทางสคบเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นั่นแหละครับพร้อมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเพื่อบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก็เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานนะครับว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแหละครับแล้วในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของทางอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะครับว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนานาจากออนไลน์หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วนอย.ก็ที่1556 1556ก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่มันเป็นยังไงครับทางรัฐบาลเขาก็ยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่
ชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลย้ำว่าเน้นฝากคันคุณภาพดูแลแม่ลูกครบวงจรสอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยครับรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กวัยปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้มีการปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ครับเพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสมุดสีชมพูโฉมใหม่ก็ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อให้มันทันสมัยใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญอันได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งในด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยกันด้วยครับโดยทางกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนแหละครับเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์และที่สำคัญคือให้นำสมุดสีชมพูติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับโดยสถานพยาบาลที่สนใจสามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศครับและไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มว่าเป็นยังไงล่าสุดทางการรถไฟได้สั่งหยุดงาน2วันเพื่อเร่งหาสาเหตุแล้วในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นาทีของวันที่20มิถุนายน2569ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์แห่งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายทันทีครับซึ่งก็เป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานชาวเมียนมา1รายครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีทันใดเลยละครับเป็นเวลา2วันด้วยกันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดกันต่อไปพร้อมทั้งได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่กันด้วยทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกและก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอีกไม่กี่เดือนแล้วเท่านั้นการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะถูกจัดขึ้นคือระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026นี่นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิตินะครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดในเรื่องการประชุมนี้ได้ที่ www.am2026thailand.go.th โซเชียลมีเดียก็ที่ Facebook คือ am2026thailand Instagram X YouTube TikTokLinkedIn อย่างไรก็ตามแต่ครับพี่น้องเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยกันครับพี่น้องสำหรับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok

0: ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะมาทักทายกันหน่อยค่ะพี่กบคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่หนุ่มเพชรภูไทยค่ะบอกว่าภาพชัดแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายสวยนะจ๊ะข้างขวาค่ะคุณพี่
1: ข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายไม่ได้ใส่อะไร
1: ฉ
0: ัน
1: ใส่ข้างซ้ายเอ้ยฉันใส่ข้างขวา
0: อ๋อ
1: จอมันจะสลับกันไงค
0: ุ
1: ณ
0: ใช่สลับฝั่งกันนะคะสวัสดีพี่สุพิชค่ะบอกว่าติดตามทุกวันครับขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณวันนี้นะคะฟังเรื่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าที่ได้เดือนละพันของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังได้ไหมเดือนถัดไป
0: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี
1: ่ได้4เดือนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่4เดือน
1: 4เดือนนะคะคุณวันนี้นะคะที่ใครที่ได้รอบนี้นะคะก็คือ1เดือนผ่านไปแล้วเดี๋ยวพอเดือนใหม่ก็ได้4เดือนเหมือนกันเดือนละพันเหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวยงฟังทุกวันเลยน้องชาตีสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณพานุมาสวัสดีค่ะคุณสุชิน
1: ค่ะคุณสุพจน์ค่ะบอกว่าติดตามข่าวอยู่ค่ะพระรุ่งด้วยค่ะคุณจิรารัตน์นะคะคุณณรงค์ชัยบอกว่าสวัสดีครับสองสาว
0: พี่อักษรสวรรค์บอกว่าติดตามฟังที่กาฬสินธุ์หลังจากฝนตกเช้านี้อากาศเย็นสบายค่ะ
1: ค่ะดร.สุธรรมค่ะบอกว่าชัดเจนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณมากค่ะ
0: คุณธินกรสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะบอกว่ารับฟังที่อุทัยภาพเสียงชัดเจนดีค่ะ
1: ค่ะคุณทองหยดด้วยนะคะคุณธินกรพูดไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณคณาวุฒิคุณไก่บอกว่านครสวรรค์26องศาพี่ติ๋มคลองเตยคุณสมเกียรตินะคะคุณอักษรสวรรค์คุณชะลอ
0: ค่ะสวัสดีคุณบางออนเจมุ้ยป้ามุกนะคะพี่กุศลแล้วก็คุณห่างไกลใจห่วงด้วยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะทุกๆคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจำกัดด้วยเวลาเนาะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุคัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสายชนีสร้างสุวิศสมนัสและคุณแดนอัคเดชคำพิระลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไป
0: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทาง